0: สิ
1: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
2: ใช่ๆแล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
0: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วละสินะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอาจจะได้มีเงินใช้
2: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
0: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: จ่ายน่าจะจ่ายจ่ายเธอจ่ายเธ
3: อจากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
4: ครับก่อนตอบเดี๋ยวนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก็เลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาตรงนี้เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มแล้วนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายไหมครับ
5: ตอบขอไข่ค่ะไม่ต้องจ่าย
4: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
5: เพราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
4: น
5: ั่
4: นแหละฮะอันนี้ก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
5: ก็ยังไม่ได้สอน
4: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะครับ
5: ไม่จ่ายค่ะ
4: เป็นเราเราก็ไม่จ่ายเลยครับขอบคุณครับคุณรัชดา
6: ขอไก
4: ่
6: ค่ะ
4: ขอไก่ต้องจ่าย
6: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที
4: ่
6: ยังน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งค่ะ
4: ต้องได้ค่ะต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
7: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะต้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
4: ก็คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนะข้อนี้ใครถูกครับ
3: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
4: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
8: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
9: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
8: เป็นไง
9: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
8: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
9: เออดีกำลังคอแห้งพอดีไป

0: พลิกวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
1: อ๋อป้ายแมวดิ
0: ป้ายแมวโอ้โหอยู่ข้างหลังมั้ยเน
1: ี่
0: ย
1: นี่
0: เอาละ
1: สีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0999995555
0: โอ้โห 50,000 บาท
1: ไม่ใช่เงินน้อย
0: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอ่ะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
1: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
0: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันเนาะ
2: เร็วมาเร็วได้อาหารได้เวลาอาหารดีแล้วเนี่ยเร็วสวยลูกเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีกินแล้วเร็ว
3: เนี่ยแม่คะถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพชรจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
2: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับต้นจุดสวยนะดิเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
3: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
2: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสวยเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
3: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสวยมาคืนเรา
2: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสวยกลับคืนมาแล้วล่ะ
3: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
2: จ้าอิ่มหรือยังจ้าน
4: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทับทิมแน่เลยอ่ะ
5: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้โหแล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่านะ
4: ใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
5: ไปไหน
4: ไปหาเขาสิคุณคุณ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
6: อ๋อใช่ค่ะ
4: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
6: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะที่สาวเจ้าสุดสวยมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
7: ครับในบ้านก่อน
6: เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
4: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
6: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
5: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทับทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
6: ใช่ค่ะ
4: ครับแล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
6: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้เปิดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
5: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
6: คงไม่ได้มั้งคะที่ฉันน่ะเอาป้ายปลดประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
4: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยมีคนเจอแมวแล้วก็พาไปให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
6: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
5: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
4: จ่ายครับงั้นเอาแมวคืน
8: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่ก็ต้องมอบเงินรางวัลขอไม่ต้องมอบเงินรางวัล
9: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ

0: พี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกดโอเคถนัดซ้ายตกลงต้องมอบไหมฮะ
1: ข้อก
0: อมอบข้อขอไม่ต้อง
1: ตอบข้อกอค่ะ
0: ก็ทำไมเพื่อนต้องมอบอะครับ
1: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
0: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
2: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
0: เหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
2: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะยัง
0: ไงคือครั้งแรกอะเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงิน เลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
2: ต้องจ่ายค่ะ
0: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆก็ต้องจ่ายไหมครับอาจารย์นะ
3: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะ คำตอบก็คือข้อกอค่ะต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
0: สรุปแล้วต้องจ่าย
3: ต้องจ่ายค่ะ
0: ขอบคุณครับงั้นข้อนี
4: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไปแล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
5: ค่ะใช่
0: แล้วรถเราก็ไปชน
5: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
0: แซนด์วิช
5: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วข้างหลังก็ขับหนีแล้วเราจะทำยังไงนะครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
5: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
7: สบายสบาย
6: กับกฎหมายเพื่อประชาชนใช่ไหมคะ
7: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
6: ค่ะ
7: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม่เครียดเบาๆเหมือนนุ่นเลยนะ
6: แต่ได้ความรู
7: ้
6: ใช่ไหมคะอาจารย
7: ์เอาเริ่มเลยอาจารย์
6: อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
7: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
6: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
7: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
6: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
7: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันมั่ง
6: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
7: ์
6: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันหนึ่งเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชน
7: อ
6: ่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีหนึ่งประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร ดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
7: ์แล้วเราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
6: ต้องพึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
7: ต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
6: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
7: คืออย่างนี้อาจารย
6: ์ค่ะ
7: ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลย
6: ค่ะ
7: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะ
6: ค่ะ
7: ผมฟันธงแบบตรงๆเปรี้ยงๆเลย
6: ค่ะ
7: เราไม่ต้องรับผิด
6: ค่ะ
7: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
6: ค่ะ
7: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
6: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
7: ใช่
6: ใช่ค่ะอาจารย
7: ์เหตุครั้งนี้เนี่ย
6: ค่ะ
7: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
6: ใช่ค่ะ
7: แล้วเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
6: ค่ะก็ต้องอ
7: าจารย์ก็มีไหม
6: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
7: ์มันต้องเปลี่ยง
6: ท้ายรถเราอะนะยุบเลยอ
7: ่ะแล้วจากรถเรา
6: ค่ะ
7: ก็ไปกระแทกรถ
6: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
7: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
6: ่ค่ะ
7: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
6: ค่ะ
7: เฮ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทําความผิด
6: อ๋อค่ะ
7: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
6: ค่ะ
7: ใครเป็นคนทําละเมิด
6: อ๋อ
7: คนนั้นต้องรับผิด
6: ใช่ค่ะอาจารย์
7: อาจารย์ทําหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทำหรือเปล่าครับ
6: ใช่
7: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทำเราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้ายสองถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
6: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
7: โอ้โหเลอเลิศประเสริฐศรีกับคุณเลย
6: ใช่ใช
7: ่และสาม
6: ค่ะ
7: ถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6: ค่ะ
7: ทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได
6: ้
7: แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให้
6: อ่
7: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องม
6: า
7: ฟ้องมาแล้วเราก็สู
6: ้ค่ะ
7: จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
6: ค่ะ
7: ถ่ายภาพ
6: ถ่ายไว้ก่อนเลย
7: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
6: ค่ะ
7: ทุกส่วนและถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
6: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
7: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่าอย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจะช่วยดลบันดาลให้เป็นที่พึ่ง
6: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถ
7: แล้ว
6: นะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
7: ้
6: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ยความรับผิดจะเป็นของใครบ้างนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
8: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
0: กดให้ถูกนะครับ Facebook
8: ก็
0: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลเลยครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการ ที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับ ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
8: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
0: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่ท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
8: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาจนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่านจำเก เก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
8: ฮะ
9: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดต้องอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
9: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
4: ฮะ
6: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
4: เฮ้ย
6: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
5: แบบนี้เขายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
4: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
5: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
6: ได้ไปกันเลย
5: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
4: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
5: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
6: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
4: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
6: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
5: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
6: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
4: นึกออกแล้วขอรับ

0: ุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
1: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
0: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
0: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะครับเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
2: มาอยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
3: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
0: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังเยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างไปเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้บึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิด

0: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขและโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
1: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาทอดแม่ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
2: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
1: เรามีใจที่จะมาทำจริงและเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
0: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
1: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงประเภทตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาะแว้งกันเน
0: า
1: ะ
0: เขียนข้ามาสัตว์ป่าบึงประเภทเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
2: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
0: ถอยมาคนละก้าวเรามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
1: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกัน200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเพ็ดเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
2: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันแบบไม่มีปัญหา
3: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
1: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
2: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
1: ชาวบ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณทุนขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
4: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
3: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
1: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของชนนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

0: รู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: รูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

0: ในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
3: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
2: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้วันนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
4: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่

0: วีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเนาะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นหน้าอ่างหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาละเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าโอ้นี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะนี่ตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: มออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาชื่อหน่วยว่าสุภาษิตสอนหญิงซึ่งเราก็เรียนจบไปแล้วยังจำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วของหน่วยการเรียนรู้ที่5ซึ่งก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับประโยครวมซึ่งประโยคก็มีทั้งหมด3ชนิดประโยคสามัญประโยคซ้อนแล้วก็ประโยครวมนะเป็นเรื่องยากเกี่ยวกับหลักภาษาไทยนักเรียนต้องกลับไปทบทวนอยู่เป็นเสมอแล้วก็มีออกข้อสอบด้วยและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับต้นทางและปลายทางชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่6ลองเปิดดูซิหน่วยการเรียนรู้ที่6ชื่อหน่วยว่าอย่างไรครับคิดสร้างสรรค์สู่งานเขียนแสดงว่านักเรียนเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะนำความคิดสร้างสรรค์นั้นลงไปสู่งานเขียนและในการเขียนนั้นก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโวหารในการเขียนต่างๆนะครับซึ่งจะมีโวหารอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามชมและชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานนะก่อนอื่นเลยครูโอก็มีคำถามกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามพร้อมกันคำถามคือนักเรียนคิดว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์อย่างไรสำหรับนักเรียนคนไหนที่ตอบได้ถูกต้องครูโอมีดินสอมาให้ครับนักเรียนคิดว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์อย่างไรพงษ์ธนาคิดว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: มีประโยชน์ด้านการอ่านครับถ้าเราอ่านนิทานบ่อยๆเราก็จะอ่านออกเขียนได้ครับ
0: อ่านออกเขียนได้แล้วยังได้อะไรจากนิทาน
1: ได้ความรู้เกี่ยวกับนิทานบางเรื่องครับที่เป็นเกี่ยวกับอย่างเช่นสุภาษิตสอนหญิงครับ
0: ครับ
1: ก็เราก็ได้ประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตครับ
0: นอกจากความรู้แล้วเราได้อะไรจากนิทานบ้าง
1: การได้วิเคราะห์ครับ
0: ได้วิเคราะห์อะไร
1: แล้วก็การจับใจความครับ
0: จับใจความอะไรบ้างครับ
1: เนื้อหาของนิทานครับ
0: เนื้อหาของนิทานถูกไหมแต่ขาดส่วนสำคัญไปก็คือข้อคิดหลักๆเลยการอ่านนิทานเราจะได้ข้อคิดอัปรบมือให้เพื่อนไม่เป็นไรครับสรุปคำตอบกันนะครับก็จะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับข้อคิดจากนิทานและนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมานะครับเดี๋ยวครูโอขออาสาสมัครนะออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังขออาสาสมัครหนึ่งคนครับใครเอ่ยลาลานายกมือมาเลยครับ
2: พ่อค้าขายเกลือกับปลาค่ะ
0: เดี๋ยวต้นทางกับปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะครับจับใจความแล้วก็ค้นหาข้อคิดจากนิทานที่เพื่อนเล่าให้ฟังเริ่มได้เลยครับ
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งทำอาชีพขายเกลือโดยเขาจะนำเกลือบรรทุกใส่กระสอบแล้วนำกระสอบไปให้ลาเพื่อให้ลาเนี่ยแบกกระสอบเพื่อเอาไปที่เมืองระหว่างทางจะต้องข้ามแม่น้ำสายหนึ่งวันหนึ่งลาตัวนั้นเผลอสะดุดล้มในแม่น้ำทำให้เกลือละลายไปกับสายน้ำและทำให้น้ำหนักของกระสอบเบาลงมากเมื่อเป็นเช่นนั้นลาจึงทำแบบนั้นทุกๆวันเพื่อจะได้ให้กระสอบเบาลงวันหนึ่งพ่อค้าได้รู้แผนของลาจึงนำนุ่นไปใส่ในกระสอบแทนที่จะเป็นเกลือเมื่อลาแกล้งสะดุดล้มทำให้นุ่นดูดซับน้ำและกระสอบจึงหนักขึ้นลาจึงต้องแบกกระสอบหนักๆนั้นไปที่เมืองขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเมื่อฟังนิทานจบแล้วต้องค้นหาอะไร
3: ข้อค
0: ิ
3: ด
0: ไหนใครตอบได้บ้างข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ตอบได้ไหมไม่ได้ลาลานาตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อย
2: คนที่ทำตัวเล่ห์เหลี่ยมมักจะได้รับผลร้ายกลับมาค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นเจ้าลาใช่ไหมมีเล่ห์เหลี่ยม แกล้งเป็นหกล้มสะดุดล้มเพื่อให้เกลือละลายน้ำแต่พ่อค้าเกลือเนี่ยรู้ทันใช่ไหมครับเอาอะไรมายัดใส่เอานุ่นนุ่นเนี่ยเวลาโดนน้ำมันทำไมมันก็จะอุ้มน้ำซับน้ำมีน้ำหนักมากขึ้นกลายเป็นว่าจะเล่เหลี่ยมใส่พ่อค้าเกลือดันถูกพ่อค้าเกลือเหลี่ยมกลับเคยได้ยินไหมครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับเข้าที่หลังจากที่นักเรียนฟังนิทานที่เพื่อนเล่าไปแล้วนะครับครูมีคำถามดังนี้นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากนิทานที่เพื่อนเล่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันได้รับข้อคิดจากนิทานที่เพื่อนเล่าและความเพลิดเพลินจากการฟังนิทานเพื่อนอาจจะไม่ได้เล่าสนุกสนานมีท่าทางประกอบการเล่ามากมายนักแต่เราก็ได้รับความเพลิดเพลินอยู่บ้างจากการฟังนิทานทำให้เกิดจินตนาการระหว่างการฟังเพื่อนก็เล่าไปเราก็ฟังไปจับใจความไปก็ทำให้เกิดจินตนาการในการฟังแล้วก็รู้จักค้นหาข้อคิดจากการฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของข้อคิดจากนิทานเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันก่อนอื่นเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะทราบเกี่ยวกับการบอกหลักการค้นหาข้อคิดจากการอ่านได้ต้องบอกให้ได้ว่ามีหลักการอย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็ต้องเขียนสรุปข้อคิดถ้ามีในส่วนที่เป็นความรู้ก็ต้องสรุปความรู้ด้วยถ้าไม่มีความรู้ก็สรุปเพียงแค่ข้อคิดเพียงอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายต้องบอกแนวทางการนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้เพราะการฟังนิทานการอ่านนิทานเรื่องนั้นๆนักเรียนต้องนำความรู้และข้อคิดจากนิทานเรื่องนั้นๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงจะถือว่าการอ่านนั้นมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็สัมฤทธิ์ผลถ้านักเรียนอ่านนิทานจบแล้วต่อให้อ่านเป็นร้อยๆเล่มต่อให้อ่านเป็นพันๆเล่มแต่ถ้าไม่มีการนำความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ก็ไร้ประโยชน์ก็ไม่มีความหมายกับการอ่านนั้นทุกคนทราบนะต่อไปนี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะนำความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านจากนิทานที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าการอ่านนิทานเนี่ยคืออะไรการอ่านนิทานมิใช่แต่เพียงการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเพียง

เท่านั้นแต่เราจะต้องอ่านแล้วก็ค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ได้ด้วยก็คือจากนิทานเรื่องนั้นนะครับตลอดจนสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเช่นนิทาน

พราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรมีเล่ห์เหลี่ยมกับผู้อื่นเช่นเดียวกันนะครับคำถามกระตุ้นความคิดนะครับในส่วนนี้นักเรียนมีแนวทางในการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างไรลองปรึกษากันครับภายในกลุ่มทุกคนหันหน้าเข้าหากันครับแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับว่าเราจะมีแนวทางมีวิธีการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านอย่างไรบ้างให้เวลาครับ

0: หมดเวลาครับทุกคนหันหน้ามาที่ครูโอนั่งหลังตรงกลุ่มที่1ลองสรุปสัก1ข้อ1ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการสรุปข้อคิดครับลูกว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างจะต้องอ่านเรื่องจับใจความอย่างไรทันชนก
1: อ่านเรื่องให้เข้าใจแล้วก็สรุปเรื่องค่ะ
0: อ่านเรื่องให้เข้าใจแล้วก็สรุปเรื่องถือว่าถูกต้องนะปรบมือให้เพื่อนเลยต่อไปครับกลุ่มที่5ตัวแทนสรุปแนวทางหน่อยสิครับ
2: ต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจและสรุปใจความให้ชัดเจนค่ะ
0: ถ้าสรุปใจความสำคัญได้เราก็จะทราบข้อคิดใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ข้อคิดอยู่ตอนไหนต้นเรื่องกลางเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่อง
2: อยู่ท้ายเรื่องค่ะ
0: ถ้าจับใจความได้ก็จะทำให้ทราบว่าข้อคิดนั้นอยู่ส่วนไหนของเรื่องปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่4ครับตัวแทนผู้สรุปให้เพื่อนฟัง
3: ต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจก่อนครับแล้วก็จับใจความแล้วก็สรุปออกมาเป็นข้อคิดครับ
0: จับใจความแล้วก็สรุปออกมาเป็นข้อคิดใช่ไหมสุดท้ายแล้วและหลายคนเนี่ยเมื่อสรุปข้อคิดได้แล้วก็จะสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ได้สรุปภาพรวมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยมีแนวทางในการสรุปข้อคิดเหมือนกันก็คือ1ต้องอ่านเรื่องก่อนใช่ไหมอ่านเรื่องเสร็จก็ต้องเข้าใจเรื่องให้ได้เข้าใจเรื่องเสร็จก็ต้องจับประเด็นสำคัญให้ได้เมื่อจับประเด็นสำคัญได้ก็จะสามารถทำให้สรุปข้อคิดได้นะครับ1อ่านเรื่องถ้าไม่อ่านจะเข้าใจไหมเราต้องอ่านนะครับต้องอ่านแล้วก็ต้องอ่านออกเขียนได้ด้วยถ้าอ่านไม่ออกจะเข้าใจความหมายของเรื่องไหมไม่เข้าใจต่อมาเข้าใจเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยต้องจับประเด็นสำคัญให้ได้ต่อมาจับประเด็นสำคัญของเรื่องต้องรู้ว่าเรื่องนี้มีส่วนสำคัญอย่างไรบ้างเขาสื่อสารต่อผู้อ่านอย่างไรผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรมีข้อคิดอย่างไรต้องจับประเด็นให้ได้ต่อมาครับในส่วนของข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านสรุปความรู้พร้อมกันพร้อมยังพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยครับ3 4

เราจะสามารถนำข้อคิดจากเรื่องนั้นๆไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นถ้านักเรียนอ่านนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการสรุปข้อคิดอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ครูโอให้ปรึกษาอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อสรุปแนวทางแต่ตอนนี้เป็นหลักการละตอนแรกเป็นแนวทางตอนนี้เป็นหลักการแล้วนะครับนักเรียนจะมีวิธีการและหลักการอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนักเรียนต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องให้ได้ก่อนแล้วจึง

0: ซึ่งค้นหาข้อคิดจากเรื่องนั้นๆ นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการสรุปความรู้และข้อคิดนิทานบางเรื่องให้ข้อคิดเพียงอย่างเดียวนิทานบางเรื่องให้ทั้งความรู้แล้วก็ข้อคิดเพราะฉะนั้นผู้อ่านเนี่ยเมื่ออ่านแล้วต้องตีความให้ได้ต้องค้นหาส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดให้ได้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีเจตนาแอบแฝงอย่างไรเพื่อที่จะสั่งสอนเราให้คติเตือนใจแก่เราเรามาดูข้อที่1อ่านชื่อเรื่องเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องทำไมต้องอ่านชื่อเรื่องครับเพราะการที่เราอ่านชื่อเรื่องจะทำให้เราเข้าใจใช่ไหมเช่นเรื่องอะไรไม่มีใครตอบเลยครับเช่นเรื่องนิทานเรื่องอะไรได้บ้างเร็วกระต่ายกับเต่าอีกแล้วมีเรื่องอื่นไหมราชสีห์กับหนูก็ยังมีอีกแล้วก็มาหนูน้อยหมวกแดงของต่างประเทศก็มารู้จักนิทานอะไรอีกช่วยกันพูดเจ้าชายกบกวางน้อยกับจระเข้เคยได้ยินไหมรู้จักนิทานอาเซียนไหมรู้จักนิทานพื้นบ้านไหมลองยกตัวอย่างสินิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรบ้างตามองไล่กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เรื่องอะไรอีกเร็วปลาบู่ทองแก้วหน้าม้าครูโอช่วยตอบตลอดเลยจันทโครบไกรทองเรื่องอะไรอีกสังทองเรื่องอะไรอีกครับนางวันทองเหรอใช่เหรออ่ะก็มีเพียงประมาณเท่านี้จำกันไม่ได้เลยนะเรียนกันมาแล้วซึ่งนิทานต่างๆเนี่ยบางเรื่องมันก็ให้ทั้งความรู้และข้อคิดใช่ไหมอ่านชื่อเรื่องเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจลักษณะของเรื่องอ่ะต่อมาตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับเพื่อสรุปเรื่องพิจารณาค้นหาส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดแล้วลองพิจารณาลองตั้งสติไตรตรองดูซิไปทีละบรรทัดทีละบรรทัดดูว่าบรรทัดไหนมันให้ความรู้มันให้ข้อคิดบ้างหลังจากนั้นก็ขีดเส้นใต้เอาไว้เพราะว่าการลืมถ้าไม่ขีดเส้นใต้กลับมาอ่านใหม่ก็ลืมแล้วว่าส่วนสำคัญความรู้ข้อคิดอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปก็เขียนระบุความรู้เมื่อขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็เอาส่วนที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมาเขียนระบุความรู้แล้วก็ข้อคิดให้ชัดเจนเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเองนะครับให้สละสลวยหลังจากนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเสนอแนวทางในการนำความรู้แล้วก็ข้อคิดไปปรับใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมฝึกค้นหาข้อคิดจากการอ่านนิทานเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน
1: เจ้าชายกับตะเกียบจีน
0: เรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนอ่านชื่อเรื่องแล้วลองวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องดูซิตามหลักการเลยมันจะต้องมีเจ้าชายใช่ไหมแล้วก็ต้องมีตะเกียบเป็นตะเกียบอะไรด้วย
1: จีน
0: เป็นตะเกียบจีนต่อมาครับลองตั้งคำถามสิใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใครเนี่ยน่าจะมีใครบ้าง
2: เจ้าชาย
0: กับตะเกียบใช่ไหมอันนี้ลองตั้งไม่ผิดไม่ถูกนะลองตั้งคำถามดูเพราะฉะนั้นถ้าจะอยากให้รู้ลึกซึ้งกว่านี้ต้องทำไมต้องอ่านนะครับเดี๋ยวครูโอขอตัวแทนหน่อยครับลูกมีไหมมีพัทริกาแล้วก็ทันชนกเก่งมากเป็นตัวแทนอาสามาอ่านลูกเรียนเชิญครับเดี๋ยวให้ตัวแทนนะครับอ่านให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันพร้อมยังพัทริกา
3: พร้อมนะคะ
0: พร้อมแล้วนะครับ
3: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินจีนองค์หนึ่งให้โอรสเดินทางไปเรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในป่าโดยศึกษาวิชาต่างๆเพื่อการเตรียมตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากตนโดยให้เด็กรับใช้ติดตามไปด้วยคนหนึ่งคนชื่อว่านายหยวน เมื่อไปอยู่ที่สำนักของอาจารย์พระโอรสก็มีความตั้งใจและสนพระทัยในวิชาการยิงธนูจึงฝึกฝนจนสามารถยิงได้รวดเร็วและแม่นยำ
2: นายหยวนได้ติดตามรับใช้พระโอรสด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเขาอยากเรียนวิชาแต่อาจารย์ไม่ยอมสอนให้เขาจึงมีหน้าที่เพียงแค่หุงหาอาหารและทำความสะอาดที่พักให้อาจารย์กับพระโอรสเขาไม่รู้จะทำอะไรจึงหาไม้มาทำเป็นตะเกียบหยิบข้าวทีละเม็ดทีละเม็ดใส่หม้อหุงข้าวตอนแรกคีบได้ช้าเพราะไม่ชำนาญแต่พยายามไปเรื่อยๆจนเก่งและทำได้เร็วขึ้น
3: เมื่อทั้งสองเรียนวิชาจบก็ลาอาจารย์กลับบ้านพระบิดาทรงถามพระโอรสว่าเรียนอะไรมาบ้างพระโอรสก็ทูลว่าได้เรียนวิชามากมายและสนใจในการยิงธนูเป็นพิเศษพระราชาก็ชื่นชมจากนั้นถามนายหยวนว่าเจ้าได้เล่าเรียนอะไรมาบ้างนายหยวนก็ทูลว่าไม่ได้เรียนอะไรเลยพระราชากริ้วและตรัสว่าเจ้านี่ได้อยู่กับอาจารย์เก่งๆแล้วยังไม่เรียนอีกสมควรถูกประหาร
2: นายหยวนก็ทูลว่าขอตายด้วยฝีมือเจ้าชายเพราะอยู่รับใช้มานานแล้วส่วนเจ้าชายก็จะได้มีโอกาสแสดงฝีมือการยิงธนูให้พระราชาทอดพระเนตรอีกด้วยพระราชาได้ฟังดังนั้นก็อนุญาตทั้งสองจึงลงมาที่สนามฝ่ายเจ้าชายก็เดินเข้ามาขออโหสิกรรมนายหยวนขอตะเกียบกับเจ้าชายเจ้าชายก็ประทานตะเกียบให้นายหยวนมายืนที่เสาสำหรับประหารเจ้าชายก็อยู่อีกด้านหนึ่ง
3: เมื่อเจ้าชายยิงธนูมานายหยวนก็ใช้ตะเกียบจับลูกธนูไว้ได้ทำให้พระราชาโมโหจึงสั่งให้ยิงธนูไปที่นายหยวนทีละ3ดอกแต่นายหยวนก็ใช้ตะเกียบจับธนูทั้ง3ดอกได้ทันทีพระราชาสั่งให้ยิงอีกโดยยิงทีเดียว7ดอกนายหยวนก็สามารถจับได้ทันพระเจ้าแผ่นดินเห็นเช่นนั้นก็ทรงพอพระทัยมากจึงได้แต่งตั้งให้นายหยวนเป็นนายอำเภอประชาชนก็โห่ร้องด้วยความยินดี
2: การพยายามทำอะไรก็ตามถึงจะไม่มีใครอบรมสั่งสอนมาแต่ถ้าหากเราพยายามฝึกฝนและเอาชนะตนเองได้เรื่อยๆผลดีก็จะอยู่กับตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากใคร
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวให้ภัทริกากับทันชนกกลับเข้าที่ครับลูกเก่งมากทั้งสองคนนะครับเป็นตัวแทนมาอ่านนิทานให้เพื่อนๆฟังหลังจากอ่านนิทานฟังนิทานแล้วเราจะต้องทำอะไรสรุปเรื่องตอบคำถามจากเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันเลยนะครับตัวละครมีใครบ้างฮะมีพระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินมีใครอีก
4: พระโอรส
0: เอาตามลำดับความสำคัญใครอีกนายหยวนหรือนายหยวนนายหยวนออกเสียงเป็นหยวนนะคนแรกพระราชาเจ้าชายหรือพระโอรสนะครับอาจารย์ลืมอาจารย์ได้ยังไงเนี่ยพวกเราแล้วจะลืมครูโอมั้ยเนี่ยลืมโอเคไม่เป็นไรต่อมาครับนายหยวนตัวละครหลักๆก็มีอยู่4ตัวใช้คำว่า4ตัวได้แม้เขาจะเป็นคน4ตัวละครหลักๆนะครับต่อมาครับฉากสถานที่เปิดมาเลยก็เป็นสำนักของอาจารย์อยู่ในป่าใช่ไหมหลังจากกลับบ้านเมืองแล้วก็มีฉากหนึ่งที่ดุเดือดเลยฉากลานประหารใช่ไหมตอนที่พระราชากริ้วมากสั่งประหารนายหยวนแต่นายหยวนบอกว่าขอทำไมขอตายด้วยฝีมือของเจ้าชายดีกว่าก็เลยใช้ตะเกียบจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหเหมือนหนังจีนเลยเก่งมากนี่รับได้เก่งมากแสดงว่าเขาทำจนชำนาญเขาฝึกฝนใช่ไหมครับสถานที่ก็มีอยู่ด้วยกันหลักๆสองสถานที่นี้นะครับ สำนักในป่าแล้วก็ลานประหารต่อมาครับข้อคิดนี่คือสิ่งสำคัญเลยหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือข้อคิดข้อคิดมีอะไรบ้างอ่ะตัวแทนสิตัวแทนเร็วใครตอบได้ให้ดินสอส่วนคนที่ออกมาแสดงมาอ่านมาเล่านิทานให้เดี๋ยวครูให้ของรางวัลข้างนอกนะอ่ะจิรพัฒน
2: ์ถ้าเราการพยายามทำอะไรก็ตามถึงจะไม่มีผู้สอนแต่เราพยายามฝึกและเอาชนะตนเองผลดีจะอยู่กับตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากใครครับ
0: เป็นข้อคิดที่ดีปรบมือให้เพื่อนครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเคยได้ยินไหมเหมือนกับนายหยวนเนี่ยที่มีความพยายามนะครับสุดท้ายนายหยวนประสบความสำเร็จการมีความขยันมีความอดทนมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความภาคเพียรต่อไปครับการมีความเพียรในการทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองก็จะทำไหมสำเร็จโดยไม่ต้องหวังพึ่งผู้อื่นถือว่านายหยวนนี่เก่งไหมเก่งแล้วก็ตั้งใจดีมากต่อมาครับเรามาดูปัญหาของเรื่องนี้สิปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรนายหยวนไม่มีทางเก่งได้นะถ้าไม่มีปมปัญหาใครตอบได้บ้างปมปัญหามีอยู่2ปมปัญหาปมปัญหาแรกคือเป็นตอนที่ทำไมพระราชาต้องการให้ลูกชายมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากตนเองก็เลยต้องให้เจ้าชายเนี่ยออกไปฝึกวิชาต่างๆนี่คือปัญหาละจะทำยังไงให้เจ้าชายมาปกครองแผ่นดินได้แบบดีที่สุดเพราะฉะนั้นเจ้าชายก็ต้องออกไปศึกษาวิชาไปฝึกฝนต่างๆนี่คือปัญหาแรกอ่ะแล้วปัญหาที่2ละใครตอบได้บ้างครับทันชนก
2: อาจารย์ไม่ให้นายหยวนเล่าเรียนด้วยค
0: ่
2: ะ
0: อาจารย์ไม่ยอมฝึกวิชาให้กับนายหยวนใช่ไหมนี่คือปมปัญหาของเรื่องนายหยวนก็เลยทำไมฝึกฝนด้วยตนเองตอบถูกต้องรับดินสอครับก็ดังที่ทันชนกบอกนะครับอาจารย์ไม่ยอมสอนวิชาให้นายหยวนนะสรุปเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์แรกเจ้าชายและนายหยวนเนี่ยไปเรียนวิชาที่สำนักในป่าใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ไปเรียนกับอาจารย์นะครับเหตุการณ์ต่อมาเมื่ออาจารย์ไม่ยอมสอนวิชาให้นายหยวนนายหยวนจึงได้ฝึกใช้ตะเกียบจนชำนาญโดยการฝึกใช้ตะเกียบหยิบเมล็ดข้าวลงใส่หม้อทีละเม็ดทีละเม็ดตอนแรกทำได้ช้าๆพอต่อไปฝึกฝนไปเรื่อยๆก็ทำไมเก่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเก่งมากเลยต่อมาครับเมื่อกลับบ้านพระราชาก็สั่งประหารนายหยวนเพราะนายหยวนตอบว่าไม่ได้ไปเรียนวิชาอะไรเลยนะครับพระราชาก็เลยโมโหโกรธในฐานะที่นายหยวนเนี่ยได้อยู่กับอาจารย์เก่งๆแล้วยังไม่ศึกษาแล้วเรียนวิชาอีกแต่ความจริงพระราชาทราบไหมอาจารย์ไม่ยอมสอนให้เองนะครับต่อมานายหยวนเนี่ยก็รอดชีวิตจากการใช้ตะเกียบของตนเองทำไมคีบธนูจับลูกธนูเก่งมากนะครับต่อมาครับสุดท้ายนายหยวนก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอนะเป็นนายอำเภอมีความสามารถแสดงว่านายอำเภอในสมัยนั้นต้องมีความรู้ความสามารถนะครับต้องมีความชำนาญเมื่อสรุปเหตุการณ์แล้วเรามาสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานเป็นภาพรวมโดยดีกว่านะครับใครตอบได้ครูให้ดินสอแทงสุดท้ายแล้วปลายทางก็ตอบด้วยนะครับเดี๋ยวครูให้ดินสอ1แท่งแต่ต้องบอกที่อยู่มานะถึงจะส่งไปให้ได้ต้นทางเร็วๆครับสรุปข้อคิดเป็นภาพรวมให้ครูฟังหน่อยให้เพื่อนๆปลายทางฟังด้วย
2: การพยายามทำสิ่งใดที่ตัวเองไม่ถนัดฝึกไปเรื่อยๆจะทำให้ตัวเองชำนาญและเชี่ยวชาญครับ
0: สุดท้ายก็จะประสบ
5: ความสำเร็จ

เอาปรบมือให้เพื่อนมารับรางวัลเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูโอนำของรางวัลมาแจกใหม่นะการเป็นผู้มีความขยันอดทนเนี่ยมีความพยายามในการฝึกตนเองโดยไม่หวังพึ่งพาผู้อื่นจะเกิดผลดีต่อตนเองในการทำงานนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองอ่านเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนสรุปเรื่องไปแล้ววิเคราะห์เรื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ทำใบงานแล้วนะครับโดยให้นักเรียนทำใบงานที่1การหาข้อคิดจากนิทานนะครับโดยอ่านนิทานเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนถ้าเมื่อสักครู่นี้ใครอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถอ่านซ้ำได้อีกรอบนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบด้วยนะครับสำหรับใบงานของนักเรียนก็จะมีบทอ่านเป็นนิทานเจ้าชายกับตะเกียบจีนมาให้หลังจากนั้นก็ให้สรุปความรู้เป็นผังความคิดก็จะมีข้อคิดที่ได้จากเรื่องความรู้แล้วก็การนำความรู้และข้อคิดไปใช้ถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ต้นทางออกมานำเสนอว่าได้คำตอบว่าการสรุปเรื่องสรุปความรู้ข้อคิดนั้นเหมือนกับปลายทางหรือไม่อ่ะขออาสาสมัครก่อนเลยครับ1คนพัทริกาออกมาลูกถือหนังสือออกมาด้วยบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
1: ข้อคิดคือถ้าเรามีความพยายามหมั่นเพียรย่อมประสบความสำเร็จค่ะ
0: แล้วความรู้ที่หนูได้คืออะไรครับลูก
1: ถึงแม้เราจะไม่มีผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้เราก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ
0: และสุดท้ายการนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้นักเรียนทำได้อย่างไรบ้าง
1: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: แสดงว่าพัทริกาเนี่ยจะมีความพยายามในการทำงานใช่ไหมเพื่อให้เกิดความสำเร็จปรบมือให้เพื่อนครับคนต่อไปศิรวิทย์ลูกเห็นยกมือจะตอบ
2: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้ามีความขยันหมั่นเพียรก็จะประสบความสำเร็จครับ
0: ส่วนความรู
2: ้การซื่อสัตย์และภักดีต่อผู้อื่นแล้วก็รู้จักช่วยเหลือตนเองครับ
0: ครับผมแล้วก็สุดท้ายการนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช
2: ้การพยายามทำหน้าที่เช่นทำการบ้านหรือว่างานบ้านของตนเองก็จะทำให้จะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เอาชนะปัญหาของตนเองได้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเข้าที่ลูกอีกหนึ่งคนครับใครเอ่ยตัวแทนขอตัวแทนกลุ่มที่3ได้ไหมลูก
3: การนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับมีความพยายามอดทนมีความขยันพึ่งพาด้วยตนเองและไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับ
0: ส่วนข้อคิดกับความรู้ล่ะครับ
3: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มีความขยันอดทนและความพยายามครับ
0: ส่วนความรู
3: ้ถ้าเราพยายามทำสิ่งใดความสำเร็จก็จะเข้าหาตัวเราครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเอาข้อคิดมาตอบเป็นความรู้เพราะมันนัวๆกันใกล้เคียงกันนะครับซึ่งความรู้ที่ได้จากเรื่องนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆการใช้ตะเกียบในการหยิบจับสิ่งของตะเกียบเนี่ยถ้าจับให้ดีใช้ให้ดีก็สามารถหยิบจับสิ่งของสิ่งดีได้รวดเร็วแล้วก็ชำนาญมากขึ้นและสิ่งสำคัญเลยอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำข้อคิดจากนิทานเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตตนเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับต้นทางและปลายทางลองตอบคำถามดูนะครับมีประโยชน์อย่างไรลองปรึกษากันดูสิครับใครตอบได้บ้างเอ่ยแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูนะกัญญาพัฒน์ลูกเดี๋ยวใครตอบคำถามวันนี้ไปรับรางวัลกับครูโอด้วยนะเดี๋ยวครูโอจะนัดรางวัลสำหรับเด็กต้นทางนะครับเลี้ยงไอศครีมวันนี้นะครับ
4: สามารถนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: เช่นจากนิทานเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนเนี่ยกัญญาพัฒน์จะนำข้อคิดเรื่องใดไปปรับใช้ลูก
4: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: นำความพยายามไปใช้ใช่ไหมนอกจากความพยายามแล้วมีความอะไรบ้าง
4: ความขยันค
0: ่
4: ะ
0: ความขยัน
4: ความอดทนค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กัญญาพัฒน์ครับนะครับนักเรียนก็จะได้ข้อคิดและสามารถนำข้อคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองสำหรับคำถามข้อต่อมาครับเดี๋ยวตอบพร้อมกันนักเรียนจะนำข้อคิดจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคือมุ่งมั่นพยายามฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีทักษะและความสามารถนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะ สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของโวหารในงานเขียนชั่วโมงที่1เรียนทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้เรื่องโวหารในภาษาไทยแล้วก็ใบงานเรื่องโวหารน่ารู้นะครับหลังจากการเรียนในเรื่องของการหาข้อคิดจากนิทานการสรุปความรู้และข้อคิดจากนิทานในวันนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงจะบังเกิดผลที่ดีแก่ชีวิตของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราก็ได้เรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับทั้งการที่เราได้เล่นเกมต่างๆนะครับแล้วก็นำมาสรุปในรูปแบบของแบบจำลองซึ่งมีการจดบันทึกผลไปในใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณครูก็ได้มีสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มดูได้เลยครับ
1: สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะพาไปดูกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินกันครับฮ่าเช้านี้อากาศสดใสดีจังแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเอ๊ะนั่นเสียงภูเขาไฟกำลังระเบิดนี่เกิดอะไรขึ้นที่ใต้ผิวโลกนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าอ๋อที่ใต้ผิวโลกในบางบริเวณจะมีแมกมาอยู่นี่เองแมกมาเป็นสารที่มีสถานะเป็นของเหลวและมีอุณหภูมิสูงมากบริเวณใต้ผิวโลกมีอุณหภูมิและความดันสูงจึงพยายามดันแมกมาให้เคลื่อนตัวปะทุขึ้นมาที่ผิวโลกนี่เองการเคลื่อนตัวของแมกมาขึ้นสู่บริเวณใกล้ผิวโลกทำให้แมกมามีอุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆแมกมาเกิดการเย็นตัวและตกผลึกอย่างช้าๆอยู่บริเวณใต้ผิวโลกทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่เกิดเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนที่มีเนื้อหยาบและนี่ก็คือตัวอย่างหินอัคนีแทรกซ้อนครับแมกมาบางส่วนจะปะทุขึ้นสู่ผิวโลกตามรอยแตกรอยแยกของผิวโลกหรือตามป่องภูเขาไฟแมกมาที่ปะทุขึ้นสู่ผิวโลกเรียกว่าลาวาซึ่งยังคงมีอุณหภูมิสูงและอาจมีแก๊สบางชนิดปนอยู่เมื่อลาวาสัมผัสกับอากาศหรือน้ำบนผิวโลกจะทำให้อุณหภูมิของลาวาลดลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิของลาวาที่ลดลงอย่างรวดเร็วบนผิวโลกทำให้ลาวาเย็นตัวและตกผลึกเป็นแร่ชนิดต่างๆซึ่งขนาดผลึกแร่จะมีขนาดเล็กเกิดเป็นหินอัคนีพุที่มีเนื้อละเอียดและเนื้อหินอาจมีรูพุนได้และถ้าลาวาเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วทันทีทันใดบนผิวโลกจะทำให้เกิดหินอัคนีพุที่ประกอบไปด้วยแก้วภูเขาไฟหินที่มีลักษณะเป็นเนื้อแก้วและเนื้อหินอาจมีรูพุนได้ตัวอย่างหินอัคนีพุครับโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนหินที่อยู่บนผิวโลกก็สามารถผุพังได้นะโอ๊ยหินจะผุพังจนกลายเป็นตะกอนขนาดต่างๆหรือผุพังจนกลายเป็นเศษหินได้รวมถึงกลายเป็นสารที่ละลายอยู่ในน้ำโดยการผุพังนั้นจะอาศัยปัจจัยต่างๆตามธรรมชาติครับแต่ผุพังเป็นตะกอนแล้วจะไปที่ไหนต่อละทีนี้ตะกอนหรือเศษหินที่เกิดจากการผุพังอาจมีการเคลื่อนที่มาสะสมตัวลงในสมตะกอนเช่นเคลื่อนที่มาสะสมในทะเลสาบหรือในแหล่งน้ำต่างๆได้โอ้ตะกอนค่อยๆตกลงมาสะสมตัวแล้วเมื่อระยะเวลานานขึ้นการสะสมตัวของตะกอนก็จะมีปริมาณมากขึ้นและจะทำให้มีแรงกดทับไปที่ตะกอนและมีการเชื่อมประสานตะกอนด้วยสารเชื่อมประสานตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปสารเชื่อประสานและตะกอนจะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อหินเป็นเม็ดตะกอนตัวอย่างหินตะกอนครับแต่ในธรรมชาติหินตะกอนก็จะมีลักษณะการเกิดแบบอื่นด้วยนะหินตะกอนบางชนิดอาจเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดก็ได้การเกิดหินตะกอนในลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดผลึกแร่ขนาดเล็กที่ยึดเกาะกันแน่นเป็นหินที่มีเนื้อผลึกที่มีขนาดผลึกเล็กหรือละเอียดเช่นหินปูนแล้วฉันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรต่อไปนะอ๋อหินที่อยู่บริเวณใต้ผิวโลกก็สามารถเกิดการแปรสภาพเนื่องจากความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นใต้ผิวโลก

0: ทำให้เกิดหินแปรที่มีเนื้อหินลักษณะต่างๆได้โอ้ยฉันถูกแปรสภาพแล้วตัวอย่างหินแปรครับแล้วฉันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรต่อไปล่ะเนี่ยอ๋อหินที่อยู่ใต้ผิวโลกสามารถเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นแมกมาซึ่งพบอยู่บางบริเวณใต้ผิวโลกได้เอ๊ะนี่เรากลับมาใต้ผิวโลกแล้วกลายเป็นแมกมาแล้วหนอนเนี่ยและต่อไปเราจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินต่างๆแน่เลยใช่สินะหินอัคนีหินตะกอนและหินแปรมีการเปลี่ยนแปลงไปมาได้โดยอาจเปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือเปลี่ยนกลับเป็นหินประเภทเดิมได้โดยผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆโดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหินนี่เองหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินกันมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: แล้วครับก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์เรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินจากสสวทด้วยนะครับถ้านักเรียนปลายทางหรือครูปลายทางนะครับอยากจะชมวิทยทัศน์เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้จากข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอเลยนะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้เราก็ได้ทบทวนความรู้ที่เราเรียนมากันไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่ากิจกรรมในวันนี้จะทำอะไรครับกิจกรรมที่1กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหินในวัฏจักรหินจากแบบจำลองถัดมาครับนักเรียนจะต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหินในวัฏจักรและสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องตีความหมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินในวัฏจักรหินจากแบบจำลองนั่นเองครับและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นเองครับถัดไปนะครับจะเป็นใบงานที่เราจะต้องใช้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่99ถึงหน้าที่102นั่นเองครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามควบคู่กันไปได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมนั้นในวันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่5ครับซึ่งจะต่อเนื่องจากวิธีการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่มาครับเช่นเดิมนะครับคุณครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้นะครับว่าในแต่ละข้อนั้นจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าจะต้องทำอะไรในข้อนี้ครับนักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหินนะครับเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทนั่นเองหิน3ประเภทมีอะไรบ้างนะครับหินอัคนีหินตะกอนและหินแปรนะครับหินทั้ง3ประเภทนี้เขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนก็สามารถร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มได้เลยนะครับลองมาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

ทำอะไรขอแบบสั้นๆนะครับจะต้องสืบค้นข้อมูลนะครับสืบค้นข้อมูลซึ่งในวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมแท็บเล็ตมาให้นักเรียนในการสืบค้นข้อมูลแล้วนะครับในส่วนของ

สืบค้นข้อมูลนะครับเพื่อเอามาอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทกันนะครับซึ่งก็ขอให้สอดคล้องกับข้อมูลจากที่เราได้เล่นเกมมาในชั่วโมงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับจากนั้นก็บันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมนะครับและสุดท้ายจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมาด้วยนะครับถัดไปครับวิธีการทำกิจกรรมข้อ7ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกครูครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างเราต้องร่วมกันอภิปรายแล้วก็ลงข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับวัฏจักรหินหลังจากนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าวัฏจักรหินคืออะไรนะครับแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะครับเรามาดูตัวอย่างในใบกิจกรรมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปสืบค้นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของกระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมนั่นเองนะครับนักเรียนไปสืบค้นมานะแล้วก็จดบันทึกลงไปในนี้นะครับอาจจะจดบันทึกเป็นข้อความก็ได้นะครับหรือจดบันทึกเป็นรูปภาพแล้วก็มีข้อความอธิบายเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าสื่อที่นักเรียนสืบค้นมาเป็นอย่างไรนะครับและสิ่งสำคัญนะครับเมื่อมีการสืบค้นข้อมูลเราจะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เราเอามานั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดคราวนี้เราลองมาร่วมกันอภิปรายกันก่อนนะครับว่าหินทั้ง3ประเภทนักเรียนคิดว่าเขามีความสัมพันธ์กันไหมครับมีไหมครับมีอ่ะขอตัวแทนตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่าหินทั้ง3ประเภทที่นักเรียนบอกว่ามีความสัมพันธ์นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใครตอบได้ยกมือเลยครับเชิญครับ
1: มีความสัมพันธ์ครับ
0: อย่างไรครับ
1: เพราะว่าหินแต่ละชนิดก็สามารถแบบว่าเกิดสามารถมาเป็นหินอีกชนิดนึงได้อย่างเช่นหินอัคคณีก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นหินตะกอนได้หินตะกอนก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นหินแปรได้ครับ
0: อันนี้ข้อมูลนี้ได้มาจากไหนครับ
1: จากชั่วโมงที่เรียนมาครับ
0: จากชั่วโมงที่เรียนมานะครับพอจะบอกครูได้ไหมครับลองยกตัวอย่างสั้นๆว่าหินอัคคณีเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนได้อย่างไรครับ
1: หินอัคคณีเปลี่ยนเป็นหินตะกอนด้วยวิธีการแปลสภาพครับ
0: การแปลสภาพแค่แปลสภาพก็กลายเป็นหินตะกอนแล้วเหรอ
1: การแผ่สภาพแล้วก็การผุพังครับ
0: จากนั้นเกิดการผุพังและอย่างไรต่อครับ
1: ผุพังแล้วก็การตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิด
0: ก็จะเกิดมาเป็นหินตะกอนนั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าหินทั้ง3ประเภทนั้นมีความสัมพันธ์กันและจะสัมพันธ์กันอย่างไรอีกเราก็ต้องไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็จดบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมตามนี้นะครับในส่วนนี้มีนักเรียนคนใดสงสัยไหมครับไม่มีนะครับถัดไปนะครับนักเรียนจะต้องสรุปให้ได้ว่าวัฏจักรของหินคืออะไรนะครับก็สามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับหลังจากที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเสร็จแล้วดังนั้นในช่วงนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องสืบค้นและเลือกสื่อที่สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ของกระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมนั่นเองครับและนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่ได้มานั้นมานำเสนอครับโดยสามารถเพิ่มเติมข้อเสนอแนะได้นะครับหากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนและสุดท้ายนะครับเราจะมาอภิปรายร่วมกันนะครับแล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรของหินครับและในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอสื่อที่เลือกมานะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรของหินและสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับดังนั้นตอนนี้

0: ตอนนี้นักเรียนของเราก็ได้ทำการสืบค้นข้อมูลไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นในตอนนี้นะครับก็น่าจะมีเพื่อนๆของเราบางคนนะครับที่สามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็จดบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูแนวคำตอบจากเพื่อนๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นในระหว่างนี้นะครับขอตัวแทนนะครับนักเรียนห้องต้นทางนะครับออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ชมด้วยครับเชิญครับไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าหินทั้ง3ชนิดนี้มีความสัมพันธ์กันไหมครับด้านหน้าได้เลยครับ
1: หินอัคคณีเกิดจากแมกมาที่ตกผนึกแล้วเกิดการผุพังและสะสมตัวกลายเป็นหินตะกอนหินตะกอนได้มีการเกิดอุณหภูมิที่สูงและมีความดันมากขึ้นจึงกลายเป็นหินแปรและหลอมเหลวเป็นแมกมาครับหินแปรหลอมเหลวกลายเป็นหินอัคคณี
0: ลองมาดูตัวอย่างคนถัดไปนะครับขอตัวแทนเพิ่มเติมได้เลยครับเชิญครับออกมาด้านหน้าได้เลยครับหินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์กันไหมครับ
2: มีค่ะ
0: อย่างไรครับ
2: เพราะหินสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ค่ะเช่นหินอัคคณีเมื่อแปรสภาพจะกลายเป็นหินแปรและเมื่อหินแปรผุพังและกร่อนจะกลายเป็นตะกอนค่ะเมื่อตะกอนถูกทับถมตะกอนจะกลายเป็นหินตะกอนค่ะและเมื่อหินตะกอนผุพังลงหินตะกอนก็จะกลายเป็นตะกอนอีกครั้งค่ะหินตะกอนเมื่อแปรสภาพหินตะกอนจะกลายเป็นหินแปรและเมื่อหินแปรถูกหลอมเหลวหินแปรจะกลายเป็นแมกมาค่ะและเมื่อแมกมาแข็งตัวแมกมาจะกลายเป็นหินอัคคณีและเมื่อหินอัคคณีผุพังและกร่อนหินอัคคณีจะกลายเป็นตะกอนค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบจากเพื่อนๆนะครับที่ได้ข้อมูลมาจากการสืบค้นข้อมูลนะครับขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนครับเพื่อนำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางได้รับชมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยครับเชิญนำเสนอข้อมูลที่ได้มาเลยครับ
3: หินอัคคณีจะผุพังและกร่อนกลายเป็นตะกรอนตะกรอนจะทับถมกลายเป็นหินตะกรอนหินตะกรอนจะแปรสภาพกลายเป็นหินแปรหินแปรจะหลอมเหลวกลายเป็นแมกมาแมกมาจะแข็งตัวกลายเป็นหินอัคคณีหินอัคคณีจะผุพังและกร่อนกลายเป็นตะกรอนและผุพังกลายเป็นหินตะกรอน
0: อันนี้ได้ข้อมูลมาจากไหนครับ
3: www.pw.ac.th
0: โอเคดังนั้นในการสืบค้นข้อมูลก็อย่าลืมใส่แหล่งที่มาของข้อมูลด้วยขอขอบคุณเพื่อนๆครับด้วยเวลาที่จำกัดนะครับก็อาจจะให้นำเสนอทุกกลุ่มไม่ได้นะครับก็ให้ดูได้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับเรามาดูถัดไปนะครับเกี่ยวกับการสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรของหินครับตรงนี้มีนักเรียนคนใดที่สรุปในส่วนนี้เสร็จแล้วครับขอตัวแทนตอบเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆห้องปลายทางได้เลยครับ
4: หินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์คือสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างหินทั้ง3ประเภทได้ค่ะ
0: อย่างไรต่อครับ
4: แค่นี
0: ้แค่นี้โอเคอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัฏจักรของหินใช่ไหมที่เราบอกมาเมื่อกี้
4: ใช่ค่ะ
0: โอเคหรือนักเรียนอาจจะตอบตามนี้ก็ได้นะครับว่าหินทั้ง3ประเภทที่เพื่อนพูดมาก็คือหินอัคคณีหินตะกอนแล้วก็หินแปรนะครับเขาจะมีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนะครับแต่หินทั้ง3ประเภทนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง

ไปมาโดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบรูปนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นวัฏจักรของหินนั่นเองครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นนักเรียนก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับจากความสัมพันธ์ของการเกิดหินทั้ง3ประเภทเมื่อสักครู่นั่นเองครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันสักนิดหนึ่งนะครับเราลองมาดูนะครับว่าคำถามหลังกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับเพราะเหตุใดลักษณะของหินแต่ละประเภทจึงแตกต่างกันในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถคิดแล้วก็ตอบคำถามลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้ครับคำถามข้อถัดมาถามว่ากระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้หินแต่ละประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาในวัฏจักรหินมีอะไรบ้างข้อ3กระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและข้อสุดท้ายครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรในส่วนนี้นะครับก็คุณครูจะให้เวลานักเรียนในการตอบคำถามลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับก็มีนักเรียนบางส่วนที่ได้ตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโดยเริ่มจากคำถามข้อที่1 นะครับเพราะเหตุใดลักษณะของหินแต่ละประเภทจึงแตกต่างกันใครตอบได้เชิญเลยครับ
1: เพราะกระบวนการเกิดหินของ3ประเภทแตกต่างกันครับ
0: 3ประเภทมีอะไรบ้างนะครับ
1: หินอัคคณีหินตะกอนและหินแปรครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสามารถตอบได้ตามนี้เลยนะครับเพราะว่ามีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับคำถามข้อถัดไปครับกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดหินแต่ละประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาในวัฏจักรหินมีอะไรบ้างใครตอบได้เชิญเลยครับ
1: การผุพังการหลอมเหลวการแปรสภาพการสะสมตัวของตะกอนและการเสื่อมประสานตะกอนการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับเอาละครับซึ่งนักเรียนก็สามารถจดบันทึกได้ตามนี้เลยนะครับหากนักเรียนคนใดที่ยังเขียนไม่ถูกต้องนะครับหรือยังเขียนไม่ครบถ้วนไม่เป็นไรนะครับสามารถดูข้อมูลจากหน้าจอได้เลยนะครับซึ่งที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยานะครับที่ทำให้หินแต่ละประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาในวัฏจักรของหินได้ครับซึ่งก็จะมีหลากหลายเลยนะครับเช่นการผุพังการหลอมเหลวการแปรสภาพการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนการเย็นตัวและตกผลึกจากแมกมาการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดการเย็นตัวและตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวานั่นเองครับเรามาดูคำถามข้อถัดไปกันนะครับถามว่ากระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใครตอบได้เชิญเลยครับ
1: หินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์กันเช่นหินตะกอนหลอมเหลวกลายเป็นแมกมาและแมกมาตกผลึกกลายเป็นหินอัคคณีหินอัคคณีอุณหภูมิบวกกับความดันจะกลายเป็นหินแปร
0: หินอัคคณีได้รับอุณหภูมิแล้วก็ความดันก็จะกลายเป็นหินแปรเราเรียกว่าการแปรสภาพต่อไปครับ
1: แล้วก็หินแปรผุพังบวกกับสะสมตัวจะกลายเป็นหินตะกอนครับ
0: อันนี้ก็เป็นแนวคำตอบจากเพื่อนๆในห้องต้นทางนั่นเองครับหรือเราสามารถตอบได้ตามนี้เลยก็ได้นะครับมีความสัมพันธ์กันโดยมีกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้หินแต่ละประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาในวัฏจักรหินนั่นเองครับและสุดท้ายครับสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับก็ขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางนะครับออกมาตอบเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนห้องปลายทางได้เลยครับเชิญได้เลยครับ
1: หินทั้ง3ประเภทสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ครับและมีความสัมพันธ์กันครับ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยครับหรือนักเรียนก็สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่าหินทั้ง3ประเภทที่เพื่อนบอกมานั้นก็คือหินอัคคณีหินตะกอนแล้วก็หินแปรนั่นเองนะครับซึ่งจะมีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนะครับโดยหินทั้ง3ประเภทนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาโดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบรูปและต่อเนื่องเป็นวัฏจักรนั่นเองครับและในท้ายชั่วโมงของวันนี้นะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาร่วมการประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำซึ่งจะอยู่ในหน้าที่103นะครับโดยจะให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่2ตามความเป็นจริงได้เลยนะครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถหาเวลาว่างแล้วก็ประเมินตนเองได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องหินมีประโยชน์อย่างไรนะครับ โดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั้นก็จะเป็นใบงานเรื่องประโยชน์ของหินนั่นเองครับซึ่งคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดไว้ให้นักเรียนนะครับจากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนสาระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอาไหมนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนๆ
3: นี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เ

0: ื่อนจ๋าช้างมีสระอามไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
1: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูนะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของราชอาณาจักรกัมพูชากันครับก่อนอื่นเลย

0: นักเรียนคุณครูมีภาพให้นักเรียนชมครับภาพแรกนักเรียนจากภาพครับผู้หญิง
1: นางรำ
0: นางรำเป็นนางรำแบบไหนครับนักเรียนทราบไหมว่าเป็นศิลปะแบบไหนอะไรนะครับรำเขมรรำกัมพูชารู้จักชื่อรำนี้ไหมครับ
1: รำบ
0: าโต้ระบำอะไรนักเรียนไม่เป็นไรครับนักเรียนในภาพเนี่ยเป็นระบำอัปสรานะครับซึ่งเป็นระบำของประเทศประจำประเทศกัมพูชานั่นเองภาพต่อไปนักเรียนเห็นอะไรครับ
1: ภ
0: ูเขาใช่ไหมปราสาทใช่ไหมครับเคยเห็นไหมครับเคยเห็นนะครับอันเนี้ยนักเรียนคิดว่าที่ไหนครับชื่อปราสาทว่าอะไรครับไม่ใช่พนมเปญครับไม่ใช่พนมรุ้งครับนักเรียนนักเรียนรู้จักนครวัดไหมครับนี่คือปราสาทนครวัดนะครับเป็นของประเทศกัมพูชานั่นเองนักเรียนครับลองมาสังเกตรอบตัวเราครับนักเรียนปลายทางบริเวณท้องถิ่นของนักเรียนปลายทางครับมีลักษณะปราสาทที่มีลักษณะคล้ายกับนครวัดไหมครับนักเรียนต้นทางครับแถวๆจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีไหมครับ
1: ม
0: ีนะครับนักเรียนปราสาทนครวัดเนี่ยศิลปะคล้ายๆกันเลยอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับในอำเภอเมืองนั่นเองต่อไปครับอีกหนึ่งภาพนักเรียนภาพอะไรครับ
1: รามเกียรติ
0: ์ใช่เหมือนกันครับคืออะไรครับ
1: โขน
0: ถูกต้องครับผมรู้ได้ไงว่าเป็นโขนครับ
1: ม
0: ี
1: หน้ากาก
0: มีหน้าลิงใช่ไหมครับที่เป็นอะไรครับหนุมานนั่นเองนักเรียนครับโขนเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมนะครับระหว่างบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเราพบที่ประเทศไหนบ้างครับกัมพูชาประเทศไทยมีไหมครับประเทศไทยก็มีนะครับประเทศเมียนมาก็มีประเทศลาวนะครับประเทศอินโดนีเซียก็มีนะครับพบการแสดงโขนเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมนั่นเองนักเรียนทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่คุณนำมาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของประเทศกัมพูชานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของราชอาณาจักรกัมพูชากันนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนจุดประสงค์วันนี้นะครับข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องสามารถมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับรวมทั้งเห็นความสำคัญของการสืบค้นราชอาณาจักรกัมพูชาครับผมวันนี้นะครับเรียนเรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชาครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนถ้านักเรียนได้ยินคำว่าราชอาณาจักรกัมพูชานักเรียนคิดถึงอะไรบ้างครับคิดถึงอะไรบ้างครับธงชาติคิดถึงช้างวัดต่างๆปราสาทต่างๆใช่ไหมครับอะไรครับนักเรียนรู้จักคำทักทายในประเทศกัมพูชาไหมครับมิงกลบาประเทศอะไรเมียนมานะประเทศกัมพูชาคืออะไรครับไม่ใช่ครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าซัวเสเดไหมครับซัวเสเดนะครับในวิชาอาเซียนนะครับเป็นคำทักทายของประเทศกัมพูชานั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมนะครับ
2: กัมพูชาหรือแคมโบเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยลาวเวียดนามและอ่าวไทยมีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงชื่อพนมเปญกัมพูชามีประชากรประมาณ15ล้านคนประกอบด้วยชาวเขมรร้อยละ94ชาวจีนร้อยละ4อื่นๆอีกร้อยละ2ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากถึงร้อยละ95รองลงมาคือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาพราหมณ์ฮินดูภาษาราชการคือภาษากัมพูชานอกจากนั้นยังมีการใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเวียดนามไทยและจีนกัมพูชามีระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติของกัมพูชาเป็นภาพของปราสาทหินนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนาแถบสีแดงหมายถึงชาติและแถบสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์วันชาติคือวันที่9พฤศจิกายนดอกไม้ประจำชาติคือดอกลำดวนเป็นดอกสีขาวเหลืองมีกลิ่นหอมช่วงเวลาค่ำ

0: เนื่องจากกลิ่นที่หอมนี่เองในอดีตมักเปรียบดอกลำดวนกับผู้หญิงกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินเรียลเมื่อเทียบกับเงินไทย1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ110เรียลประเทศกัมพูชามีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอรองเท้าปลาน้ำจืดข้าวและยางพาราส่วนสินค้านำเข้าคือน้ำมันปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร์สืบทอดต่อกันมายาวนานจึงมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเช่นปราสาทนครวัดหรืออังกอร์วัดปราสาทนครธมหรืออังกอร์ธมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศกัมพูชา
1: คือนักท่องเที่ยวที่จะมาชมปราสาทนครวัดถ้าไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี้นะครับจะเหมือนที่จะมาไม่ถึงเหมือนกันทำไมครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพระอาทิตย์ก็คือเราอาจจะพูดว่าสุริยะใช่ไหมฮะสุริยะก็คือสุริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละแล้วผู้ที่ได้สร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับก็คือสุริยะวรมันที่สองสุริยะนี่คือเป็นตัวพระอาทิตย์ส่วนวรมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นเสื้อเกราะเสื้อป้องกันช่วยทำให้ประเทศนี้อาณาจักรนี้คือดีขึ้นนะครับตอนที่พระองค์เข้าที่บงคตไปแล้วนครวัดนี้ถูกเขาให้นามว่าบรมวิษณุโลกาหมายถึงว่าที่นี้เป็นที่ขององค์พระวิษณุเราสังเกตดูร่างกายของอัปสรานะครับดูแล้วจะมีรูปทรงแบบสง่างามเอวอกหน้าแล้วก็การแต่งตัวแต่งผ้านี่ก็ดูแล้วก็สวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แกะบนหินนะครับก้อนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อยู่ข้างหลังก็มีลวดลายอยู่ด้วยนะครับ
2: หินนี่เป็นหินทรายทั้งหมดไหม
1: หินทรายทั้งหมดเลยนะครับ
2: หมดเลย
1: แต่จริงๆอยู่ข้างในนี่จะมีศิลาแรง
2: ครับ แต่ว่าด้านนอกที่เห็นที่แกะสลักสวยงามนี่จะเป็นแกะบนหินทราย
1: หินทรายข้างนอกหินทรายหมดเลยนะครับ
0: ปราสาทหินนครวัดอยู่ที่เมืองเสียมราชหรือชื่อท้องถิ่นออกเสียงว่าเสียมเรียบห่างจากกรุงพนมเปญเมืองหลวง314กิโลเมตรเช่นเดียวกับปราสาทนครธมที่นครธมประกอบด้วยปราสาทหลายแห่งที่โดดเด่นที่สุดคือปราสาทบายอน
1: นี่แหละพระพักของอวโลกิเตศวร
2: ครับ
1: คิดถึงเรื่องกวนกสินสมุทรใช่ไหม
2: ครับ
1: พวกนี้คือเป็นพวกที่ได้น้ำอมฤตมากินทุกคนแล้ว
2: ครับ
1: คือหมายถึงว่าได้งดงามโดยความดี
2: ครับทำไมถึงมีรอยยิ้มที่เขาว่ากันว่าลี้ลับลึกลับไม่รู้ยิ้มแบบนี้หมายความว่าอะไรยิ้มน้อย
1: ๆยิ้มแบบนี้นะครับมีความหมาย4อย่างก็คือเมตตากรุณา
2: ครับ
1: มุทิตาและอุเบกขา
2: เป็นรอยยิ้มของพรหมวิหาร4เงี้ย
1: ถูกต้องครับ
2: เมตตากรุณาน
1: ี่แหละคือน้ำอมฤตที่โลกน่าจะมีอยู
2: ่ oh.
1: โลกน่าจะรับมือในการทำความดีทั้ง4อย่างนี้แล้วหน้าแต่ละหน้านี่ครับคืออาจจะเป็นตัวแทนผู้นำทุกจังหวัด mm. ผู้นำทั้งหมดก็คือมี5ไม่ถึงว่าทีนี้คือมี54ยอดรวมทั้งหมดก็คือ แต่ละยอดนี่คือเป็นผู้นำแต่ละจังหวัดก็คุณแอดคุณครูก็ผมก็จังหวัดนึงจังหวัดนึง มองกันโดยความดี โดยความรักโดยความชอบ

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจาก DLIT นะครับรีซอร์สคลังสื่อการสอนครับผมต่อไปครับนักเรียนเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชากันนะครับนักเรียนครับเมื่อกี้ในวิดิทัศน์ครับธงชาติกัมพูชาครับตรงกลางของธงคือสัญลักษณ์ของอะไรครับ
1: ปราสาท
0: ปราสาทอะไรปราสาทนครวัดนั่นเองเก่งมากครับผมแล้วก็เรามาดูอาณาเขตที่ตั้งนะครับของประเทศกัมพูชากันครับประเทศกัมพูชาเนี่ยมีอาณาเขตติดกับประเทศอะไรบ้างครับประเทศไทยลาวเวียดนามนะครับแล้วก็ทางใต้คือติดกับอ่าวไทยนะครับเก่งมากแสดงว่ากัมพูชาเนี่ยติดกี่ประเทศครับ
1: 3ประเทศ
0: ก็คือประเทศ

0: ไปทางด้านตะวันตกแล้วก็ทางด้านตะวันออกติดกับประเทศอะไรครับเวียดนามทางด้านเหนือติดกับประเทศลาวนั่นเองเก่งมากครับส่วนบริเวณที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยนะครับคืออะไรครับภาคอะไรของประเทศไทยที่ติดกับกัมพูชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชานั่นเองต่อมาครับเมืองหลวงของกัมพูชาคือ
1: กรุงพนมเปญ
0: นะครับ

0: ท้องถิ่นของประเทศกัมพูชาด้วยนะครับต่อมาครับประชากรครับมีประมาณ15,500,000 คนนะครับแล้วก็สกุลเงินใช้เป็นแบบไหนครับ
1: เ
0: หรียญสกุลเงินเป็นเหรียญนะครับต่อไปครับเรามาดูลักษณะภูมิประเทศของประเทศกัมพูชากันครับนักเรียนครับประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แบบไหนครับสูงราบหรือยังไงครับเป็นพื้นที่ราบนะครับบริเวณตอนกลางของประเทศแล้วก็มีบริเวณตอนตะวันออกของประเทศนะครับมีภูเขาแล้วก็ทางด้านตะวันตกของประเทศก็มีภูเขาเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับนักเรียนเห็นอะไรฟ้าๆไหมครับ
1: แม่น้ำ
0: สำคัญคือแม่น้ำอะไร
1: แม
0: ่
1: น
0: ้
1: ำโข
0: งแม่น้ำโขงนะครับสายใหญ่เลยที่ไหลผ่านกลางระหว่างประเทศนะครับแต่แม่น้ำโขงไหลออกที่ไหนครับนักเรียนไหลออกที่ประเทศอะไรครับ
1: เว
0: ีย
1: ดนาม
0: นี่นะแม่น้ำโขงเนี่ยจะไหลออกที่บริเวณประเทศเวียดนามนะครับไม่ได้ไหลออกที่ประเทศกัมพูชานะครับนักเรียนแต่มีแม่น้ำสำคัญก็คือแม่น้ำโขงเนี่ยไหลผ่านกลางประเทศกัมพูชานั่นเองนักเรียนครับรู้ไหมครับว่าแม่น้ำโขงเนี่ยไหลผ่านกี่ประเทศครับ
1: 3 ค่ะ
0: คิดว่ามีประเทศอะไรบ้าง
1: ประเทศไทย
0: ประเทศไทย
1: ลาว
0: เวียดนามกัมพูชาอะไรครับหมดแล้วหรอมีแค่4 ประเทศหรอครับเมียนมาก็ไหลนะครับไหลผ่านเหมือนกันอีก1 ประเทศซึ่งเป็นประเทศต้นทางเลยที่ทำให้เกิดแม่น้ำโขงเลยครับคือประเทศอะไรครับประเทศจีนสรุปนะครับแม่น้ำโขงเนี่ยจะไหลผ่านประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงนะครับจากนั้นไหลมาที่ประเทศพม่าไหลมาที่ประเทศลาวไหลมาที่ประเทศไทยนะครับออกแล้วก็ต่อที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ออกที่ไหนครับ
1: เว
0: ียดนามนะครับมีทั้งหมด6 ประเทศด้วยกันเรียกว่าถือว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติเลยก็ได้นะครับนักเรียนต่อมาครับบริเวณพื้นที่ตรงกลางเหมือนกันนักเรียนมีสีฟ้าเหมือนกันครับคืออะไรครับ
1: อ
0: ่างเก็บน้ำไม่ใช่ครับนักเรียน
1: ไม
0: ่ใช่แม่น้ำครับคลองใหญ่มากเลยเหรอนักเรียนใช่ไหมครับไม่ใช่ทะเลครับทะเลสาบนักเรียนเป็นทะเลสาบใจกลางประเทศกัมพูชานะครับซึ่งถือว่าเป็นชื่อว่าทะเลสาบโตเลสาบนักเรียนโตเลซับหรือโตเลสาบก็ได้นะครับมีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับต่อไปครับเรามาดูลักษณะด้านเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชากันครับอันแรกนะครับคุณครูนำมาคือด้านการเกษตรแล้วก็การประมงนะครับบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศกัมพูชาเนี่ยมีการทำเกษตรนะครับเนื่องจากมีพื้นที่ราบแล้วก็มีไหลผ่านครับ
1: แม่น้ำอ
0: ะไรแ
1: ม่น้ำโขง
0: มีแม่น้ำโขงไหลผ่านนั่นเองแล้วก็ทำให้เหมาะกับการทำเกษตรนะครับก็คือทำอะไรครับในกัมพูชา
1: ปล
0: ูกข้าวนั่นเองถูกต้องครับส่วนด้านประมงครับประมงเหมือนกันครับมีทั้งประมงน้ำจืดแล้วก็ประมงน้ำเค็มนะครับน้ำจืดคืออะไรครับจับปลาจากไหน
1: แม
0: ่น้ำโขงกับอะไรครับ
1: ทะเลสาบ
0: ก็คือตัวเลซับนั่นเองแล้วก็น้ำเค็มล่ะครับบริเวณไหนครับบริเวณอ่าวไทยนะครับก็มีการจับปลาเหมือนกันต่อมาครับภาคการขอโทษครับภาคอุตสาหกรรมนักเรียนครับบริเวณประเทศกัมพูชาเนี่ยในประเทศกัมพูชานะครับภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทมากนะครับเป็นจะเป็นประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้างนะครับต่อไปครับด้านการท่องเที่ยวนักเรียนการท่องเที่ยวกัมพูชาเนี่ยนักเรียนคิดว่าในกัมพูชาท่องเที่ยวเกี่ยวกับอะไรครับ
1: วัด
2: ศาสนา
0: เขาเรียกว่าอะไรครับปราสาทวัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมครับของเขมรโบราณนั่นเองเก่งมากครับนี่คุณครูยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวนักเรียนเห็นอะไรครับ
1: นครว
0: ัดนครวัดใหญ่ไหมครับนักเรียน
1: ใหญ
0: ่มากๆนะถือว่านครวัดเนี่ยถือว่าเป็นมรดกโลกนะครับซึ่งประกาศโดยอะไรครับ
1: ย
0: ูเนสโกเก่งมากครับนครวัดเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบนะครับที่เมืองพระนครแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งประกาศโดยยูเนสโกนะครับต่อไปครับด้านสังคมนักเรียนในสมัยก่อนเนี่ยกัมพูชามีอายุยาวนานไหมครับ
1: ยาวนาน
0: มากนะครับเกิดอาณาจักรมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยมีการเกิดอาณาจักรเขมรขึ้นนะครับมีการสร้างปราสาทหลายปราสาททั่วบริเวณประเทศกัมพูชาเลยนะครับรวมถึงบริเวณประเทศไทยด้วยซึ่งนักเรียนคิดว่าปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมแบบขอมเนี่ยในประเทศไทยพบมากที่จังหวัดไหนครับ
1: บุร
0: ีรัมย์ขอโทษครับพบมากที่

0: ภาคไหนของประเทศไทยครับภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับนครราชสีมาเนี่ยจะพบปราสาทที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบขอมนะครับอยู่เยอะมากเลยแล้วก็นักเรียนคิดว่าภาคตะวันตกภาคกลางมีไหมครับ
1: ม
0: ีเหมือนกันนะครับที่ลพบุรีคือที่ไหนครับที่มี3ยอดนักเรียนพระปางสามยอดเก่งมากครับที่พระปางสามยอดจังหวัดลพบุรีก็เป็นแบบขอมเหมือนกันนะครับที่ปราสาทเมืองสิงห์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ที่นะครับบริเวณใกล้เราเนี่ยคือที่วัดกำแพงแรงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับต่อไปครับด้านสังคมเหมือนเดิมนักเรียนสังคมของกัมพูชาเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาฮินดูนะครับในสมัยก่อนนะครับต่อมาครับด้านวัฒนธรรมเนี่ยที่นักเรียนเห็นคืออะไรครับ
1: การรำ
0: การไล่รำใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชานะครับต่อมาครับสังคมชนบทนะครับในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของกัมพูชานะครับเป็นยังไงครับเป็นชนบทนะครับแล้วก็คืออยู่ตามพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ตามป่าอยู่ตามเขานะครับต่อมาครับนี่คุณครูได้นำภาพของโตนเลสาบครับซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ของประเทศกัมพูชานะครับนักเรียนคิดว่าเขาอยู่กันยังไงครับในโตนเลสาบอยู่บนแพใช่ไหมครับมีการสร้างบ้านในน้ำใช่ไหมครับซึ่งกระจายอยู่ทั่วโตนเลสาบเลยครับนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรครับ
1: ประมง
0: แน่นอนใช่ไหมครับนี่คือโตนเลสาบที่คุณครูนำมานะครับอยู่ตอนกลางของประเทศนั่นเองมีขนาดใหญ่ประมาณกรุงเทพมหานครครับนักเรียนใหญ่ไหมครับใหญ่มากต่อไปครับสำหรับด้านการเมืองการปกครองนะครับเมื่อกี้ในวีดิทัศน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนเก่านะครับปัจจุบันนะครับคือฮุนมาเน็ตนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับแล้วก็มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับซึ่งพระประมุขของประเทศกัมพูชาเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีนะครับต่อไปครับสำหรับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะครับคุณครูได้นำภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยได้มีการเสด็จเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการหลายครั้งนะครับแล้วก็โครงการที่ให้การช่วยเหลือประเทศกัมพูชานะครับก็มีเกี่ยวกับด้านการเกษตรด้านการศึกษานะครับในประเทศกัมพูชานั่นเองต่อไปครับด้านความสัมพันธ์เหมือนเดิมครับนักเรียนครับในประเทศไทยครับมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยเยอะไหมครับเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับแล้วก็มีการไหลเวียนกันระหว่างแรงงานไทยกับกัมพูชานะครับระหว่าง2ประเทศนี้ต่อมาครับการค้าระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากบริเวณชายแดนของประเทศไทยเนี่ยมีการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีนะครับผมต่อไปครับนักเรียนคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำครับเป็นกิจกรรมไอคอนเอกลักษณ์กัมพูชานะครับนักเรียนรู้จักไอคอนไหมครับรู้จักไอคอนไหมคำชี้แจงนะครับคุณครูเนี่ยขอโทษครับคำชี้แจงครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับวาดไอคอนเอกลักษณ์ของราชอาณาจักรกัมพูชานะครับโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใดก็ได้นะครับพร้อมนำเสนอนะครับนักเรียนสามารถวาดธงชาติวาดปราสาทก็ได้นะครับวาดดอกไม้ประจำประเทศก็ได้นะครับวาดเอกลักษณ์ต่างๆของประเทศกัมพูชาได้ทั้งหมดเลยครับพร้อมทั้งสุดท้ายนะครับนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับนักเรียนครับตอนนี้ครับแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณครูได้มีอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอโทษครับนักเรียนครับคุณครูมอบกระดาษสีขาวครับเป็นกระดาษการ์ดให้นักเรียนวาดไอคอนตรงกลางเลยครับทุกคนแล้วก็มีสีเมจินะครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

ครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอไอคอนของตัวเองนะครับนักเรียนครับออกมาเลยครับ

0: ครับ5คนนี้ครับใครจะเป็นคนนำเสนอคนแรกครับเอาคนไหนดีปิ่นครับปิ่นวาดอะไรมาครับ
1: วาดเป็นวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาค่ะ
0: ปิ่นวาดวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชานะครับคือการอะไรครับ
1: การรำ
0: การรำคือระบำนั่นเองเก่งมากครับคนต่อไปครับวาดเกี่ยวกับอะไรครับ
2: วาดเกี่ยวกับภาษาของกัมพูชาค่ะ
0: วาดภาษาของประเทศกัมพูชานะครับภาษากัมพูชานั่นเองต่อไปครับผม
3: วาดเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติของประเทศกัมพูชาครับ
0: ดอกอะไรครับ
3: ดอกลำดวน
0: ดอกลำดวนนั่นเองเก่งมากครับต่อไปครับ
4: วาดเกี่ยวกับธงของประเทศกัมพูชาค่ะ
0: ธงชาติของประเทศกัมพูชานะครับเก่งมากครับผมต่อไปครับผม
5: วัดเกี่ยวกับวัดของประเทศกัมพูชาครับ
0: วัดหรือปราสาทของประเทศกัมพูชานั่นเองนักเรียนครับทั้งหมดนี้ก็คือตัวแทนของนักเรียนทุกกลุ่มนะครับที่ออกมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับไอคอนเอกลักษณ์ของประเทศกัมพูชานั่นเองขอบคุณครับเชิญครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่3ครับเรื่องพัฒนาการของราชอาณาจักรกัมพูชานะครับนักเรียนเนี่ยจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่3ครับผมแล้วก็รบกวนคุณครูไปทานะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนครับผมแล้วก็ชี้แจงคำสั่งและกำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับใบงานนะครับโจทย์ข้อแรกนักเรียนจะถามเกี่ยวกับอาณาเขตที่ติดกับประเทศนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยติดกับประเทศใดบ้างนะครับส่วนข้อที่2ครับถามเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยมีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชาบริเวณใดนะครับโจทย์ข้อที่2ครับจะถามเกี่ยวกับลักษณะเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองการปกครองนะครับเทียบกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับว่ามีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนักเรียนเริ่มลงมือทำได้ครับผม

0: ครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับกับนักเรียนว่าใบงานที่3เนี่ยนักเรียนได้ทำเป็นยังไงบ้างนะครับนักเรียนพร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อมคร
0: ับพร้อมครับผมคำถามแรกนักเรียนคุณครูขอตัวแทนครับว่าคำถามคือราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดบ้างครับใครจะเป็นคนตอบครับเชิญครับ
2: ติดกับประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศเมียนเวียดนามครับ
0: ติดกับประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็เวียดนามใช่ไหมครับเพื่อนๆตอบแบบนี้ไหมครับติดกับ3ประเทศนะครับก็คือเวียดนามลาวแล้วก็ประเทศไทยนะครับต่อไปคำถามที่2ครับบริเวณใดของประเทศไทยครับติดกับประเทศกัมพูชาช่วยกันตอบครับนักเรียน
1: ภาคอีสาน
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
1: ภาคตะว
0: ัน
1: ออก
0: ภาคตะวันออกครับเก่งมากก็คือภาคตะวันออกนะครับจังหวัดตราดจังหวัดอะไรครับสระแก้วนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็บริเวณอีสานใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับมาเทียบกันนะครับระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับของด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านการเมืองการปกครองนะครับในอดีตเนี่ยด้านเศรษฐกิจครับเป็นยังไงครับนักเรียนคิดว่าในอดีตเป็นยังไงครับมีการค้าขายของป่าแล้วก็มีการทำเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ
1: การท่องเที่ยว
0: ปัจจุบันประเทศกัมพูชาเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการด้านเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับแรงงานแล้วก็มีการก่อสร้างครับผมต่อไปครับด้านสังคมในอดีตครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นสังคมชนบทนั่นเองมีการนับถือพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีการ

0: ือความเชื่อท้องถิ่นครับรวมทั้งปัจจุบันครับในเมืองเนี่ยมีสังคมเป็นสังคมเมืองนะครับแล้วก็ชนบทก็ยังเป็นสังคมชนบทเหมือนเดิมนะครับรวมทั้งมีการนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำชาติครับผมแล้วก็อาจจะมีความเชื่อท้องถิ่นบ้างนะครับต่อไปครับผมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในอดีตครับเป็นอย่างไรครับมีรูปแบบการปกครองหลายรูปแบบนะครับในอดีตเนี่ยประเทศกัมพูชาครับมีทั้งเป็นแบบอาณาจักรนะครับมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการปกครองโดย เป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสนะครับนักเรียนครับเคยได้ยินอินโดจีนของฝรั่งเศสไหมครับเคยได้ยินอินโดจีนไหมครับนักเรียนอินโดจีนเนี่ยคือดินแดนที่ฝรั่งเศสได้มาเป็นอาณานิคมนะครับเป็นเจ้าของนั่นเองได้แก่ประเทศลาวประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ประเทศกัมพูชานะครับ3ประเทศนี้นะครับเรียกว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสนะครับต่อไปครับปัจจุบันรูปแบบการปกครองของประเทศกัมพูชาคือยังไงครับเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเด็กๆตอบถูกไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กคร
0: ับ ถูกนะโอเคต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับใครจะเป็นคนตอบครับเชิญครับ
2: เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาครับ
0: เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาเรื่องอะไรบ้างครับ
2: วัฒนธรรม
0: วัฒนธรรม
2: เศรษฐกิจ
0: ด้านเศรษฐกิจครับ
2: แล้วก็การปกครองครับ
0: การเมืองการปกครองครับผมเก่งมากครับอีกหนึ่งคนครับใครจะพูดครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับเชิญครับ
3: ได้รู้ว่าประเทศกัมพูชามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดและจังหวัดใดในประเทศไทยค่ะ
0: เก่งมากครับผมได้รู้เกี่ยวกับอาณาเขตติดต่อระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศต่างๆใช่ไหมครับรวมทั้งติดต่อกับประเทศไทยด้วยเมื่อกี้เพื่อนทบทวนนะครับประเทศที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างครับ
1: ไทย
0: ลาวแล้วก็เวียดนามเก่งมากครับแล้วก็บริเวณใดของประเทศไทยครับที่ติดกับกัมพูชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับเก่งมากเก่งมากครับผมสำหรับเรื่องต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของสหพันธรัฐมาเลเซียกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพัฒนาการของราชอาณาจักรกัมพูชาคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่www.dltv.ac.th ครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
4: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 17. มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
2: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
1: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
2: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
1: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
2: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
1: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
2: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
1: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
2: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได้
1: โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
2: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
1: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
2: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
1: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็น

0: จนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
2: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
2: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
4: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
5: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
4: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
4: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟ เป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: อู๋ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
0: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
1: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ครัวทำเครื่องดื่มแสนอร่อย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู
2: ว้าวแต่ดูจากสูตรแล้ว

0: ช้อนตวงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
1: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับ1ต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100มิลลิลิตรนะ
0: ถ้วยตวงของเหลว
1: ถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากๆต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
1: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
0: น้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
1: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมากมาก
1: ยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกสนุกกันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

0: ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน1000บวก45บวก10เท่ากับ1055มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการดวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับ1ใช้ถือว่าเป็นวิธีการดวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีดวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิดเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ
1: ว้าว
0: เย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำ

0: ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
3: รายการยังทำดีตามพ่อสอนพาเพื่อนๆตามรอยพระราชนิพนธ์กันอย่างต่อเนื่องจนมาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะวันนี้หนูดีจะพาเพื่อนๆไปรับชมแง่คิดดีๆจากเรื่องพระมหาชนกตามคำสอนพ่อไปพร้อมๆกันไปชมกันเลยค่ะ
4: ความเดิมตอนที่แล้วนางมณีเมฆขลานางฟ้าผู้ดูแลมหาสมุทรกลับมาจากเทวสมาคมจึงได้ตรวจตราดูความเรียบร้อยของมหาสมุทรและเห็นว่าพระมหาชนกว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรด้วยความเพียรถึง7วัน7คืนก็เลยเกิดความสงสัยมาปรากฏกายเพื่อสอบถามค่ะ

0: บทนี้จะเป็นบทสุดท้ายที่พวกเราจะมาเล่ากันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้สรุปและนำแง่คิดมาปรับใช้กันค่ะตามมาเลยค่ะบทที่22และ23
1: ตอนนางมณีแม่ขลาพาพระมหาชนกไปยังกรุงมิถิลานครพระมหาชนกได้บอกความบริสุทธิ์ใจที่ยังคงพยายามต่อทำให้นางมณีแม่ขลาเกิดความประทับใจนางมณีแม่ขลาจึงอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรครั้นเมื่อพระมหาชนกอ่อนแรงนางมณีแม่ขลาจึงทำตามประสงค์ของพระมหาชนก
0: เธอจึงพาพระมหาชนกเหาะข้ามมหาสมุทรไปยังมิถิลานคร
2: โอ้ในที่สุดก็มาถึงแล้ว
1: จากนั้นพระมหาชนกก็ได้ปกครองเมืองมิถิลานครด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกได้แง่คิดอะไร
0: และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างครับ
3: สนุกครับผมว่าสนุกผมจะไปโรงเรียนอย่างไม่ท้อถอยครับ
1: แม่ดีอย่างเลยนะครับเอาไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนนะครับอ้าวแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะครับ
4: หนูจะมีสติเวลาครูสอนจะตั้งใจเรียนเก่งๆค่ะ
0: ดีจังเลยเดี๋ยวพวกเราจะสรุปให้ทุกคนฟังอีกรอบนะครับ
1: พวกเราต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพวกเราต้องแก้ไขปัญหาโดยมีสติโอเคไหมครับ
5: โอเคครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวดีๆของพ่อที่ถ่ายทอดผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่สนุกแต่ยังให้ข้อคิดให้คำสอนมากมายเลยนะคะอย่าลืมนำข้อคิดอย่าลืมนำแง่คิดไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่กับพวกเรายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆลาก่อนนะคะเดี๋ยวใหม่ค่ะ
6: เอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
7: ค่ะอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคำว่าสติปัญญามีความหมายกว้างขวางมากนั้นมากสติหมายถึงความระลึกได้ก็ได้ความรู้สึกตัวก็ได้ความไม่วิปลาสก็ได้ความรู้จักผิดชอบก็ได้ปัญญาก็หมายถึงความมีวิชาความรู้ความรู้ทั่วหรือความรอบรู้ความรู้จริงรู้ตลอดหรือจะหมายถึงความเฉลียวฉลาดและสามารถซึ่งเกิดจากการศึกษาและความคิดพิจารณาก็ได้ผู้ที่มีสติปัญญาจึงควรมีทั้งสติและปัญญาโดยครบถ้วนทุกลักษณะเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและรู้แจ้งจริงในสิ่งต่างๆและสามารถพิจารณาหาลู่ทางกับทั้งวิธีการที่ถูกต้องและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2521

เป็นอะไร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย้ๆปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
4: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
3: น่าเบื่อที่สุดมีขิดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
4: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
3: เอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
4: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
3: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
4: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
3: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
4: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
3: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
4: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
3: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
4: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ๋ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
3: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศนะครับตอนนี้ที่จังหวัดน่านเองยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงสู่แม่น้ำน่านก่อนที่จะทะลักเข้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานั้นเตรียมยกของขึ้นที่สูงขณะที่รัฐบาลครับก็พร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน2ส่วนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและการเยียวยาที่อยู่อาศัยรวมถึงพืชสวนไร่นาครับนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยากรณีพิเศษจากน้ำท่วมขังซึ่งก็เตรียมเสนอครม.ในเร็วๆนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2: ปีนี้ก็ทำเรื่องงบประมาณเข้ามานะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับว่าขอให้เรื่องตรงนี้นะครับสามารถทำด้วยความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับมติครม.ให้นะครับ
1: ทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะเปิดเผยว่าในภาพรวมระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงอย่างที่อำเภอปัวแล้วก็ที่อำเภอท่าวังผาค่ะระดับน้ำเริ่มแห้งในหลายจุดหลังจากนี้จะเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแล้วคาดว่าจะใช้เวลา2วันจะแล้วเสร็จ
3: ระหว่างนี้เนี่ยพื้นที่ทั้ง2เนี่ยนะครับพี่น้องก็เตรียมตัวที่จะทำความสะอาดกันแล้วนะครับก็เราได้ทำครัวกลางแล้วก็ทำอาหารแจกจ่ายทั้ง3มื้อเนื่องจากหลายๆบ้านก็ยังทำครัวไม่ได้นะครับเพราะน้ำเพิ่งลดครับท่านพี่น้องสามารถที่จะติดต่อขอรับอาหารได้นะครับที่ครัวกลางครับของอำเภอนะครับหรือว่าท่านติดต่อไปที่อบต.ทุกแห่งซึ่งได้มีครัวจัดเลี้ยงของแต่ละแห่งนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับที่แต่ละที่เลยนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวังสูงก็คือในพื้นที่อำเภอเวียงสาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นที่บ้านดอนชัยตำบลไหล่น่านอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารน้ำดื่มศูนย์พักพิงไว้แล้วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะคะในพื้นที่อำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาเตรียมยกของขึ้นที่สูงด้วย
3: ขอให้พี่น้องที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านทั้งสองนะครับของอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาท่านได้เฝ้าระวังอยู่ตลอดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หากท่านได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าท่านต้องการมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงนะครับขอให้ท่านได้โทรมาแจ้งนะครับที่เบอร์ฮอตไลน์นะครับของศูนย์ JIC นะครับเป็นศูนย์ที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์อะไรทุกอย่างครับที่เบอร์054-716-174 054-716-174จะเปิดสายรอรับ24ชั่วโมงในทุกเรื่องนะครับ
1: ขณะที่เรื่องการเยียวยานะคะจะใช้เงินทดลองราชการของจังหวัดน่านค่ะช่วยประชาชนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวซึ่งเป็นส่วนแรกจ่ายได้เลยขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดต่อที่เทศบาลใกล้บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาก้อนแรกก่อนส่วนการเยียวยาที่อยู่อาศัยแล้วก็พืชสวนไร่นาหลังจากน้ำลดลงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเป็นเงินก้อนที่2จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและกรณีเงินเยียวยาจากน้ำท่วมขังจะจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษทุกครัวเรือนทางจังหวัดจะส่งให้รัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไป
0: และทางด้านปภ.ครับก็มีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำน่านอำเภอเวียงสาล้นตลิ่งและยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงที่สุดที่ระดับ8เมตร55เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง2เมตร5เซนติเมตรในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่านคลองสาขาโดยเฉพาะตำบลเวียงกลางตำบลไหลน่านตำบลขึงตำบลซ่านอำเภอเวียงสายกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพ ขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนส่วนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งรับน้ำต่อมาจากอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้แม่น้ำน่านล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจแล้วอย่างที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้ครับถูกน้ำท่วมภายในสถานีเป็นวงกว้างแต่ว่ายังสามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ายมาจัดรายการสดที่อบจ.น่านพร้อมเชิญรับฟังข่าวสถานการณ์น้ำได้ทาง FM 94.75 MHz และทางช่องทางออนไลน์ของสวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านครับออกประกาศโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20-21สิงหาคมนี้ขอปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันและจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านทางด้านของโรงพยาบาลน่านกับก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าโรงพยาบาลสนามจะป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโทร0981259470
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม4อำเภอของจังหวัดน่านยังคงเสี่ยงฝนตกหนักอยู่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยระบุว่าจะมีฝนตกมากในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่19-20สิงหาคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่27-31สิงหาคมวันนี้มวลน้ำด้านบนของจังหวัดน่านกำลังเคลื่อนตัวลงมาด้านล่างจึงต้องเตรียมพร้อมในการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างอำเภอเมืองน่านระดับน้ำสูงขึ้นแต่ว่าก็มีแนวโน้มทรงตัวแล้ว
4: เมื่อเช้าก็มีตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลหนึ่งว่าปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวเริ่มลดลงทรงตัวและแบบลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขแล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆที่ได้รับทราบมาทุกคนช่วงแรกๆเท่ากันที่น่าจะมีฝนตกประมาณ80ประเมิน80แต่ระดับจริงเนี่ย300กว่าทีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าจะลดลงก็จริงแต่ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องมีความเตรียมความพร้อมต่างๆในการที่จะดำเนินการดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนการแจ้งเตือนประชาชนค่ะอย่างเช่นเซลบอดแคสต์ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลต้องมีการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อมีเวลาเพียงพอในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทางด้านสทนช.ก็ได้คาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในช่วงวันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม2569ได้แก่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาเนื่องจากได้รับอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในช่วงนี้ทำให้มีฝนตกหนักสำหรับแนวโน้มในช่วงวันที่22-24สิงหาคมร่องมรสุมจะขยับขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวตอนบนจากการคาดการณ์ปริมาณของฝนของประเทศไทยจะลดลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกโดยยังคงต้องเฝ้าติดตามพื้นที่อำเภอท่าวังผาและพื้นที่อำเภอบ่อเกลือที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
0: รัฐบาลก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านครับสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดมสรรพกำลังในการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็ลงพื้นที่มาตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์พร้อมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดช ช้าวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงของหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือว่าเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะว่าเมื่อน้ำลดประชาชนจะเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องพร้อมในการใช้งานโดยเร็วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพและช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุที่ต้องออกมาทำแผลและสั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้าน
5: ใครนะครับตอนนี้กำลังตีกำลังสั่งเอาดวงกำลังคนมาช่วยนะครับ
6: ครับ
5: เดี๋ยวพี่เอาที่ไว้พี่ไหวนะเดี๋ยวกำลังคนเดี๋ยวกำลังมายกเนาะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับครับเดี๋ยวสั่งรถผลิตน้ำมาให้ครับครับผมปลักฟองเลยไปเลยครับ
7: ขาเกี่ยวอะ
5: ได้ได้เดินทั้งหน้าเลยไม่มีรูลายไหวไหมลุงมีแรงไหมไม่ใช่ตอนนี้ขี่อะตอนนี้โอเคไหมโอเคนะได้นะเดี๋ยวนิดเดียว
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ระดมกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้มอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการอพยพประชาชนการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: และตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงค่ะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์เปิดเผยนะคะว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวโดยคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างน้อย60เซนติเมตรเพื่อลดความเสียหายจากมวลน้ำที่จะเอ่อล้นเข้ามานอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการและกำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและก็น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งนำเครื่องจักรและก็เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำทางนี้ล่าสุดนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและก็ขนาด8นิ้วจำนวน3เครื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาเพื่อจะเร่งคลี่คลายสถานการณ์และก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะก็นั่งเรือท้องแบนติดตามสถานการณ์น้ำโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ยังแสดงความกังวลถึงประชาชนที่ยังคงสมัครใจอาศัยอยู่ในบ้านพักของตนเองเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านว่าให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนอกจากนี้ค่ะยังให้กำลังใจประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางกว่า26คนที่จะย้ายออกที่ย้ายออกจากบ้านตามคำแนะนำและก็คำเตือนของปภ.ค่ะ
0: เช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบางจุดน้ำสูงถึง2เมตรครับไปติดตามจากคุณธีรพงษ์โลหะวัชระรายงานสดมาจากตลาดเทศบาลสีคำเทศบาลเมืองน่านคุณธีรพงษ์เชิญครับ
6: สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับขึ้นลงประมาณ 5-6 เซนติเมตรตลอดเขตพื้นที่ในเมืองเลยนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนั้นได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะครับและบางจุดมีน้ำท่วมสูงมากกว่า2เมตรครับซึ่งเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนต้องระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจากหลายพื้นที่ครับระดมกำลังเข้าแจกจ่ายอาหารพร้อมทานให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านในชุมชนหัวเวียงใต้ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับซึ่งจุดนี้ระดับน้ำสูงมากครับโดยน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ำน่านนะครับท่วมสูงประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรครับโดยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำและมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งอาหารพร้อมทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่อยู่ใกล้กับน้ำน่านนะครับน้ำเนี่ยสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรบางจุดสูงกว่า1เมตรครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตลอดเส้นทางการช่วยเหลือเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนคอยเรียกนะครับให้รับอาหารตลอดเส้นทางด้วยนะครับอีกจุดที่ต้องไปดูเลยนะครับก็คือที่ถนนมหาวงใกล้วัดกู่คำระดับน้ำจากแม่น้ำน่านนะครับไหลเอ่อ

0: จากเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือขึ้นถนนตั้งแต่ช่วงเช้าครับหลายจุดมีน้ำท่วมสูงแต่ว่ารถยังสามารถสัญจรได้บางส่วนนะครับซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาสำรวจระดับน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานนะครับเข้าประจำจุดเพื่อรอให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการแจ้งเหตุต่างๆด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งสถานที่สำคัญก็คือที่วัดภูมินครับโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนะครับจุดนี้น้ำจากแม่น้ำน่านไหลทะลักเข้าท่วมภายในบริเวณวัดเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยมวลน้ำไหลล้อมรอบพระวิหารจตุรมุขครับซึ่งเป็นจุดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านอยู่ภายในเบื้องต้นมวลน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวพระวิหารนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของการล้อมพระวิหารไว้นะครับอีกจุดที่ต้องพาไปดูจริงๆก็คือที่ชุมชนภูมินท่าลี่ครับซึ่งชุมชนนี้อยู่ใกล้กับวัดภูมินแล้วก็เรือนจำกลางจังหวัดน่านนะครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำสำคัญของเทศบาลเมืองน่านครับซึ่งน้ำป่าได้ทลายทะลักเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าครับซึ่งชุมชนนี้เป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของเขตเมืองน่านซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับระดับน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อยแต่จุดนี้จะท่วมนานที่สุดนะครับแล้วก็รับน้ำจากทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยเข้าไปที่จุดนี้แล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอเวียงสานะครับขณะเดียวกันพาไปดูเรื่องของความช่วยเหลือกันบ้างนะครับที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านครับเปิดอาคารศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเป็นศูนย์อพยพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งที่จุดนี้มีประชาชนมาอยู่อาศัยประมาณ60คนทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ดูแลมาเข้าพักร่วมกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่านคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่เข้ามาอพยพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับและเทศบาลก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยที่บ้านเลยนะครับซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้อพยพได้เป็นอย่างดีครับเราไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยกันสักหน่อยครับ
1: ปีที่แล้วมันทุลักทุเลมากอ่ะลูกของอะไรมันก็ไปหมดเก็บไม่ทันเลยอ่ะน้ำมันไวมากเลยมาปีนี้ก็เลยเราก็เลยพอเขาประกาศเตรียมตัวทีนี้ทางเทศบาลก็ติดต่อมาเราก็เลยมาตามรถให้ไปรับเลย
2: คือออกมาเลย
1: ออกมาเลย
2: สบายใจกว่านะแบบนี
1: ้นั่นแหละสบายใจนะลูก
2: มาอยู่นี่น่าจะวันนึงแล้วคืนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแบบ
1: ก็โอเคนะลูกดีกว่าเราไปอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไหวอ่ะ
2: คร
1: ับ แล้วทีนี้เราก็เตรียมตัวของเราเรียบร้อยแล้วมาอยู่เทศบาลเนี่ยมันสบายใจดีอ่ะลูกห้องน้ำห้องท่าอะไรมันก็มีพร้อมทุกอย่างเนาะ
3: ป้าเอามาทีหลังแต่พี่สาวเขาเอารถมาเพราะว่าประสานจากทางเทศบาลแล้วเราก็รอว่าเอ๊ะวันนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยยังไม่มาพอ2โมงมาพี่สาวก็มาเลยก็เอามานะคะเอามาก็มีคนมาเยอะแล้วเขามากันก็เยอะเหมือนกันนะคะค่ะ
0: ครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับคือบริเวณ4แยกดอนแยงครับเราจะเห็นมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอาจจะประมาณ 20-30 ซมแล้วก็จะมีราวเหล็กนะครับกั้นอยู่นะฮะจุดนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้านี่ทางพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาราวเหล็กมากั้นไม่ให้เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามีระดับน้ำที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การขับรถเร็วๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ซึ่งเป็นร้านค้าแล้วก็เป็นชุมชนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายบ้านนะครับหลายร้านเนี่ยก็เริ่มมีการทำความสะอาดกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยกำลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้จากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าที่จุด N1 นะครับเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือเนี่ยระดับน้ำเมื่อช่วง12นาฬิกาที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ 8.32 เมตรนะครับเริ่มต่ำกว่าผนังกั้นน้ำซึ่งสูงประมาณ 8.5 เมตรนะครับแต่ว่าจุดนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่ผนังต่ำกว่าจุดอื่นๆอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในจุดนั้นได้รวมถึงมีน้ำที่มุดจากท่อขึ้นมาซึ่งเป็นผลจากน้ำในจุดนั้นที่ทะลักเข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นมาตามท่อด้วยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าถ้าหากปริมาณน้ำในนอกคันเนี่ยนะครับต่ำกว่า 8.2 เมตรแล้วเนี่ยก็จะสามารถสูบออกได้ตลอดเวลาก็จะทำให้อัตราการไหลของน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มวลน้ำก้อนนี้ก็จะไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่อไปนะครับธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงศ์โลหะวัชระและก็ทีมข่าวนะครับที่รายงานติดตามสถานการณ์ซึ่งนอกจากหน่วยงาน

0: ่างๆรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้การดูแลพี่น้องประชาชนแล้วทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่3ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดมทุกสภากำลังในการสื่อสารให้กับน้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อมูลความเป็นจริงนะครับเพื่อการเตรียมความพร้อมซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกช่องทางหนึ่งครับ
1: นอกจากนี้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเน้นย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุค่ะโดยสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมกับจับตาสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัดดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณกองบัญชาการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ในระดับที่ร้ายแรงที่สุดไว้ก่อนพร้อมกับสั่งการ5แนวทางปฏิบัติเร่งด่วนได้แก่การเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกการประสานกรมชลประทานเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อชี้เป้าช่วยเหลือครัวเรือนที่มีผู้

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรี

0: หลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
0: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
1: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมบัตินั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่หรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวของเราซึ่งครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนหรือว่าบุคคลเนี่ยที่มีความใกล้ชิดกับตัวเรามากเลยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราก็ยังเรียนในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์อยู่เช่นเคยแต่ว่าจะเป็นกับกลุ่มคนที่เราเนี่ยก็มักจะมีความสัมพันธ์มีการพูด

0: คุยและพบปะกันเป็นประจำอยู่แล้วนั่นก็คือเพื่อนของเรานั่นเองค่ะเพื่อนของเรามีความสำคัญกับเรามากไหมคะมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามาโรงเรียนนอกจากเราจะเจอคุณครูแล้วก็ยังเจอกับเพื่อนๆของเราด้วยเด็กๆ เนี่ยแทบจะพูดกับเพื่อนมากกว่าคุณครูอีกหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่นะคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะว่าการรักษาความสัมพันธ์หรือการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราสามารถทำได้อย่างไรค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คำถามนี้เลยค่ะคำถามนี้นะคะนักเรียนเคยทะเลาะกับเพื่อนหรือมีเรื่องที่ทำให้มีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือไม่มีไหมคะมีไหมเอ่ยมีนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในห้องต้นทางตอบว่ามีนะคะและในห้องปลายทางนะคะนักเรียนเคยทะเลาะกับเพื่อนหรือว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือไม่คะซึ่งการที่เรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดการเถียงกันใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะทำให้เกิดอารมณ์ที่หงุดหงิดอารมณ์โกรธจนทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ดีออกไปเคยเป็นหรือเปล่าเอ่ยเคยเป็นใช่ไหมล่ะคะงั้นคำถามต่อไปนะคะในครั้งนั้นเนี่ยนักเรียนมีวิธีใดในการแก้ปัญหานักเรียนมีวิธีในการแก้ปัญหาในการทะเลาะกับเพื่อนอย่างไรคุณครูเล็กขอฟังประสบการณ์ของเพื่อนเราในห้องต้นทางสักหนึ่งคนนะคะขอตัวแทนหน่อยค่ะ
1: ผมเคยทะเลาะกับเพื่อนครับเพราะว่าพูดหยอกล้อกันแล้วเพื่อนไม่พอใจครับ
0: เป็นเรื่องการไม่พอใจเมื่อเราพูดหยอกล้อเพื่อนแล้วเราทำอย่างไรล่ะคะให้เพื่อนเนี่ยหายโกรธหรือว่าหายไม่พอใจเราในวันนั้น
1: ขอโทษเพื่อนครับ
0: ขอโทษเพื่อนโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งบ่อยครั้งนะคะที่เราเนี่ยอาจจะไปหยอกล้อเพื่อนหรือว่าพูดแซวเพื่อนแต่บางครั้งเนี่ยเพื่อนก็อาจจะไม่พอใจเราแล้วก็โกรธเราบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำลายร่างกายกันได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราผิดไปแล้วเนี่ยวิธีที่สำคัญเลยอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนั่นก็คือการกล่าวคำว่าขอโทษนั่นเองซึ่งการกล่าวคำว่าขอโทษเนี่ยเราพูดออกมาเฉยๆได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องมีความรู้สึกที่ขอโทษออกมาจากใจเรานะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้ถ้าหากพูดออกมาเฉยๆแบบให้ผ่านเรื่องนั้นไปแบบนี้เนี่ยเพื่อนก็จะอาจจะไม่พอใจเรามากกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นการขอโทษเนี่ยต้องขอโทษอย่างจริงใจและก็ถ้าหากว่าเราได้รับฟังคำขอโทษแล้วเนี่ยก็ให้อภัยกันและกันนะคะเพราะว่าการเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมคะการเป็นเพื่อนกันดีนะคะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพึ่งพากันและกันดังนั้นเราก็ควรจะมีเพื่อนที่ดีเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพต่อไปนี้ค่ะในภาพนี้นี่เท่าที่เราสังเกตเป็นใครบ้างคะน่าจะเป็นเพื่อนกัน2คนใช่ไหมคะทำอะไรกันอยู่เอ่ยทะเลาะกันมีการชี้หน้ากันด้วยน่าจะมีการใช้คำพูดที่ไม่ดีหรือว่าคำพูดที่รุนแรงนั่นเองค่ะคำถามค่ะหากเรานะคะอยู่ในสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์นี้นักเรียนจะรู้สึกอย่างไรหากเราอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะเรามาเริ่มต้นกันที่คนที่สวมเสื้อสีฟ้าถ้าหากว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้นักเรียนคิดว่ามีความรู้สึกอย่างไรคะคนเสื้อสีฟ้าน่าจะมีความโกรธอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าถึงขั้นมีการชี้หน้าและก็อาจจะมีคำพูดที่ไม่ดีออกมาแล้วถ้าเป็นคนเสื้อสีชมพูล่ะคะจะรู้สึกอย่างไรโกรธเหมือนกันมีอารมณ์โกรธหรือว่าอาจจะโมโหกันอยู่นั่นเองนะคะซึ่งความโกรธหรือว่าอารมณ์โมโหความรุนแรงนี้จะสามารถทำให้เกิดสิ่งดีๆได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: โดยเฉพาะคำพูดว่าการกระทำที่ออกมาก็อาจจะไม่ดีด้วยเช่นกันค่ะแต่ถ้าหากว่าผ่านเหตุการณ์ไปนี้หลังจากผ่านเหตุการณ์นี้เนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะรู้สึกอย่างไรคะถ้าหากว่าเราลองจินตนาการนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้อยู่เป็น2คนนี้

0: ที่กำลังทะเลาะกันแต่พอผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะมีความโกรธเพื่อนคนนี้ตลอดไปเลยหรือเปล่าคะไม่นะคะเราเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าลืมเหตุการณ์นั้นไปแล้วก็ได้ใช่ไหมคะแต่ความสัมพันธ์ที่เราเคยต่อว่ากันหรือทะเลาะกันแบบนี้ยังอยู่ไหมคะอยู่ยังมีความโกรธเคืองกันอยู่ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยหายเพื่อนของเราหายไปได้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะในภาพที่สองภาพนี้สองคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะแกล้งกันนะคะเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังแกล้งเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยการย่ำน้ำโคลนใส่เพื่อนเคยเกิดเหตุการณ์นี้กับเราไหมคะไม่เคยบางคนก็ไม่เคยบางคนก็เคยนะคะหากเรานะคะอยู่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรคะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ถูกกระทำถูกเพื่อนแกล้งโดยการย่ำน้ำเนี่ยใส่ตัวเราเราจะรู้สึกอย่างไรคะโมโหรู้สึกโกรธใช่ไหมคะรู้สึกไม่ดีอาจจะไม่พอใจเพื่อนที่มากลั่นแกล้งเราแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเราลองมาเป็นคนที่แกล้งเพื่อนบ้างตอนนั้นเราคิดว่าจะรู้สึกอย่างไรคะสนุกสะใจโอ้โหสนุกสะใจเอแล้วถ้าหลังจากเราผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วล่ะคะเราจะรู้สึกอย่างไรคะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ถูกกระทำผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราจะยังรู้สึกโกรธไหมคะ
1: ไม่
0: บางคนก็บอกว่าไม่บางคนก็บอกว่าฉันยังรู้สึกโกรธอยู่เลยเธอมาแกล้งฉันได้ยังไงใช่ไหมคะดูซิว่าคนเปื้อนหมดแล้วคนเปื้อนหมดแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นเด็กผู้ชายที่ไปแกล้งเพื่อนเราจะจำความรู้สึกได้ไหมคะว่าเราเคยสะใจจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นการแกล้งกันหยอกล้อกันดังนั้นนะคะเด็กๆต้องจำไว้ค่ะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไปกลั่นแกล้งเพื่อนเราอาจจะสนุกในเหตุการณ์นั้นหรือว่าในนาทีนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเราก็ลืมแล้วว่าเราเนี่ยเคยสนุกเราเคยสะใจแต่คนที่ถูกกลั่นแกล้งเนี่ยยังจำได้ไหมคะยังจำได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ถูกกระทำนั่นเองดังนั้นเวลาที่เราแกล้งเพื่อนหรือว่าหยอกล้อเพื่อนเราควรจะจำไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็ลืมไปแล้วเหตุการณ์ที่เราแกล้งเพื่อนอย่างสนุกแต่คนที่เขาถูกแกล้งหรือว่าถูกรังแกเขาไม่ลืมนะคะเขาเนี่ยก็อาจจะโกรธเราอยู่และก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ยุ่งกับเราหรือว่าไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราก็ได้เราลองคิดดูสิคะว่าเอ๊ะเราเคยเผลอไปแกล้งเพื่อนหรือเปล่าเคยไหมคะเคยไหมเอ่ยเคยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราให้อยู่อย่างยาวนานเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะด้วยก่อนอื่นค่ะเราต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะในข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนได้ค่ะในข้อที่2นักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะสามารถรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนของตนเองได้คุณครูเล็กเดาว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนน่าจะมีเพื่อนเป็นของตัวเองใช่ไหมคะมีเพื่อนสนิทเป็นของตัวเองเราจะต้องมีวิธีอย่างไรที่จะรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราให้ยาวนานต่อไปคุณครูเล็กอยากทราบจังเลยค่ะว่าคำว่าเพื่อนในความหมายของเด็กๆในห้องต้นทางของเราและห้องปลายทางของเรามีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวจะให้ห้องต้นทางนะคะลองแสดงความคิดเห็นค่ะว่าเพื่อนมีความหมายว่าอย่างไรและนักเรียนปลายทางสามารถตอบความคิดเห็นนี้นะคะกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆลองเขียนความหมายของคำว่าเพื่อนที่นักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเขียนลงไปในสมุดบันทึกของตนเองได้เลยค่ะท่านนักเรียนห้องต้นทางและนักเรียนห้องปลายทางเลยนะคะเมื่อเราเขียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสนอความคิดเห็นกันค่ะว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับความหมายคำว่าเพื่อนกันนะคะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยน่าจะให้ความหมายของคำว่าเพื่อนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวในห้องต้นทางของเรานะคะจะมีสมาชิกในห้องของเราเนี่ยตัวแทนของเราให้ความหมายกับเพื่อนๆหน่อยดีกว่าค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่5นะคะเพื่อนในความหมายของหนูที่หนูได้เขียนไปหนูให้ความหมายว่าอย่างไรคะ
1: ให้ความหมายว่าคนที่คอยให้ความสุขและคลายความเหงากับเราค่ะ
0: โอ้ปรบมือให้เพื่อนค่ะขออีกสักหนึ่งคนนะคะในกลุ่มที่5ค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนได้เลยค่ะกลุ่มที่5
2: คำว่าเพื่อนเหมือนกับคนในครอบครัวหรือพี่น้องเพราะเพื่อนคอยเติมเต็มให้เราอยู่เสมอครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะสองคนนี้นะคะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนนะคะที่จะให้ความหมายของคำว่าเพื่อนกลุ่มไหนนะกลุ่มที่หนึ่งเหรอคะอดเยี่ยมเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งใครดีคะเชิญค่ะ
3: เพื่อนคือคนที่คอยให้คำปรึกษาเราและอยู่เคียงข้างเราเมื่อเราไม่สบายใจค่ะ
0: โอ้โหเพื่อนเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราแล้วก็คอยให้คำปรึกษาเราใช่ไหมคะวันเวลาที่เราไม่สบายใจเยี่ยมมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะในห้องต้นทางของเราได้ให้ความหมายของคำว่าเพื่อนได้น่ารักได้ลึกซึ้งมากเลยนะคะคุณครูเลยก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะให้ความหมายของคำว่าเพื่อนในลักษณะเดียวกันเช่นกันนะคะถ้าแบบนั้นเนี่ยเพื่อนเท่าที่ครูเล็กฟังแล้วเนี่ยเด็กๆให้ความหมายว่าเป็นคนที่สำคัญกับนักเรียนใช่ไหมคะอย่างมีเพื่อนหนึ่งคนบอกว่าเพื่อนเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวเลยใช่ไหมดังนั้นค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมารู้จักการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนของเราเอาไว้โดยวิธีการแรกนะคะเราต้องพูดคุยกับเพื่อนด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสใบหน้ายิ้มแย้มใช้คำพูดสุภาพเคยเป็นไหมคะเวลาที่เพื่อนของเราเนี่ยหน้าบึ้งเหมือนโกรธใครมาเรารู้สึกเป็นอย่างไรคะ
4: ไม่สบายใจ
0: เรา

0: จะมีการถามถ่ายว่าเอ๊ะวันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนเนี่ยเวลาพูดคุยกันเราใช้คำหยาบคายดีหรือไม่คะไม่ดีนะคะลูกเราเนี่ยควรจะพูดคุยกันด้วยคำที่สุภาพนะลูกไม่ว่าเราเนี่ยจะพูดกับเพื่อนไม่ว่าจะสนิทกันแค่ไหนนะคะการใช้คำพูดที่สุภาพเนี่ยบ่งบอกถึงการที่เราเป็นคนที่น่ารักนั่นเองค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่เราก็บอกไปแล้วนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวเราเลยเราก็ควรจะใช้คำพูดที่ดีคำพูดที่สุภาพกับคนในครอบครัวเราและเพื่อนของเราด้วยนะคะต่อไปค่ะการที่เราจะสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนของเรานะคะเราเนี่ยต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันเอ๊ไหนใครเคยแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนบ้างคะยกมือค่ะหลายคนเลยค่ะในห้องต้นทางของเราและห้องปลายทางล่ะคะได้แบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนหรือว่าแบ่งปันสิ่งอื่นๆให้กับเพื่อนหรือไม่คะซึ่งการแบ่งปันนะคะเราจะต้องคำนึงด้วยนะคะว่าการที่เราแบ่งให้กับเพื่อนไปเราเนี่ยได้รับความลำบากหรือไม่นะคะเช่นถ้าหากว่าเพื่อนขอยืมปากกาเราแต่เรามีอยู่แค่หนึ่งด้ามเราให้เพื่อนยืมไปเราใช้อะไรคะไม่มีนะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นค่ะเราควรจะช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่เราเนี่ยช่วยได้ถ้าหากว่าช่วยแล้วเราเดือดร้อนเนี่ยเราอาจจะต้องให้คำปรึกษาเพื่อนโดยให้เพื่อนเนี่ยไปบอกคุณครูหรือว่าบอกกับผู้อื่นที่สามารถช่วยเหลือได้นะคะซึ่งเรื่องของการมีน้ำใจเนี่ยเราก็สามารถกระทำโดยสิ่งอื่นๆได้เช่นถ้าหากว่าเพื่อนของเรารู้สึกไม่สบายเราก็อาจจะมีน้ำใจพาเพื่อนไปส่งที่ห้องพยาบาลแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งการกระทำเนี่ยก็สามารถแสดงออกถึงการมีน้ำใจได้ไม่จำเป็นแค่การที่เราแบ่งปันสิ่งของเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะการที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีได้นะคะเราต้องปฏิบัติตนกับเพื่อนอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กำลังเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนั่นเองทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์ซึ่งถ้าหากเราเนี่ยจะปฏิบัติตนกับเพื่อนกับบุคคลอื่นอย่างเหมาะสมเราต้องคำนึงด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นเพศอะไรถ้าหากว่าเรามีการถูกเนื้อต้องตัวกันหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะดังนั้นค่ะคุณครูเล็กนะคะอยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเรามีเพื่อนต่างเพศมีได้ไหมคะเพื่อนต่างเพศเพื่อนต่างเพศหมายถึงอะไรนะถ้าหากว่าเราเป็นผู้หญิงเรามีเพื่อนเป็นผู้ชายได้ไหมคะได้และถ้าหากว่าเราเป็นผู้ชายเราก็มีเพื่อนเป็นผู้หญิงได้ไหมคะได้เช่นกันแต่ว่าการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเนี่ยเราต้องดูเรื่องของความใกล้ชิดดูเรื่องของการปฏิบัติตนไม่ให้มีผู้อื่นเนี่ยมาว่าเราได้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างมีครอบครัวที่รักที่คอยห่วงใยดังนั้นถ้าหากเราเนี่ยปฏิบัติตนกับเพื่อนอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีค่ะต่อไปค่ะการที่เราจะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนของเรานะคะเราต้องให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเหมือนกับที่คุณครูเล็กได้บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเพื่อนมาขอยืมของเราหรือว่ามาขอความช่วยเหลือเราถ้าหากว่าเกินกว่ากำลังที่เราจะช่วยได้เนี่ยเราก็ควรจะเสนอให้เพื่อนไปขอความช่วยเหลือหรือไปบอกผู้อื่นบอกผู้ใหญ่ที่สามารถให้การช่วยเหลือได้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยไปช่วยเพื่อนในเรื่องที่เราทำไม่ได้หรือเกินกำลังเราเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เราเกิดเรื่องไม่ดีกับเราได้ดังนั้นค่ะเราก็ควรจะช่วยเหลือในเรื่องที่เราทำได้เช่นเพื่อนถือของมาเยอะมากเลยเรากำลังเดินผ่านพอดีทำอย่างไรดีคะทำอย่างไรดีคะ
1: ช่วยเพื่อน
0: ช่วยเพื่อนถือของหน่อยนะคะหรือถ้าหากว่าเพื่อนไปเล่นฟุตบอลแล้วหกล้มทำอย่างไรดีคะ

0: พาเพื่อนไปปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาลแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนบอกว่ายังไม่มีใครมารับเลยพากลับบ้านได้ไหมเราควรทำอย่างไรคะบอกคุณครูนะคะเราจะไม่พาเพื่อนกลับบ้านเองนะคะเข้าใจไหมคะเอ่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องอาศัยการตัดสินใจของเด็กๆให้ดีถ้าหากว่าเราตัดสินใจผิดไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่ได้เลยค่ะต่อไปค่ะการที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราค่ะเราต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะในบางครั้งเนี่ยเรานั่งทำงานกลุ่มนั่งกันเป็นกลุ่มๆถ้าเพื่อนเสนอความคิดเห็นออกมาแต่เรามั่นใจมากเลยว่าของเราถูกต้องแล้วเราก็ควรจะรับฟังเพื่อนด้วยเหตุและผลนะคะบางครั้งค่ะการที่เรารับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเนี่ยอาจจะทำให้เราได้แนวคิดหรือได้ความคิดใหม่ๆความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรายึดแต่ความคิดของเราความสร้างสรรค์นั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้นะคะดังนั้นคุณครูเล็กอยากจะฝากให้กับเด็กๆนะคะเมื่อเราทำงานกลุ่มเนี่ยก็ควรจะยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้างบางครั้งเราอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองทำให้เราเนี่ยอาจจะลืมฟังความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนที่พูดออกไปหรือเสนอความคิดเห็นต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าเขาโดนเพิกเฉยหรือว่าโดนเมินไปแล้วครั้งหน้าเขาจะแสดงความคิดเห็นไหมคะไม่แล้วเขาก็จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะต่อไปค่ะการที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเราต้องมีความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงเรื่องนี้นะคะเราก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าการที่เราเนี่ยมีความจริงใจให้กันไม่โกหกหลอกลวงกันเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอยู่แล้วถ้าหากเราโกหกเพื่อนหรือพูดความที่หยอกล้อเพื่อนแซวเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยเกิดอาการตกใจแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่พอใจกันก็ได้นะคะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยอยากจะให้เพื่อนของเรานะคะรู้สึกดีกับเราเราก็ไม่ควรที่จะโกหกเพื่อนหรือหลอกเพื่อนนะคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจแล้วนะคะต่อไปค่ะในเรื่องนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะไม่เล่นรุนแรงไม่รังแกไม่แกล้งไม่เอาเปรียบและไม่ล้อเลียนด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆนะคะก็มักจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปการแกล้งกันหรือว่าการล้อเลียนเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเพื่อนเกิดความไม่พอใจแล้วบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช้ความรุนแรงทางวาจาแต่อาจจะใช้ความรุนแรงในการทำลายร่างกายแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราเจ็บตัวได้และทำให้ขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนั้นไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณครูเล็กอยากจะเน้นย้ำกับเด็กๆมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเล่นการล้อเลียนไม่ควรทำกับเพื่อนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต่อไปค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยเผลอพลาดพังอย่างที่เพื่อนเคยได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าไปหยอกล้อเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยไม่พอใจเพื่อนเขารู้สึกผิดก็เลยไปกล่าวคำว่าขอโทษนั่นเองเราจะต้องรู้จักขอโทษและถ้าหากว่าคนที่ได้รับคำขอโทษนะคะได้รับฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรารู้จักขอโทษและรู้จักการให้อภัยจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยยืนนานไปได้อีกค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่เพื่อนอยู่ในสังคมไม่ว่าจะอยู่กับที่บ้านในโรงเรียนก็เจอเพื่อนหรือโตขึ้นไปเราไปทำงานก็อาจจะเจอคนที่ทำให้เราไม่พอใจหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ควรจะกล่าวคำว่าขอโทษนะคะและเรื่องนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะสำคัญกับเด็กๆมากเลยค่ะเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เมื่อต้องทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันค่ะในตอนนี้นะคะเท่าที่ครูเล็กสังเกตเนี่ยเด็กๆก็จะมีงานกลุ่มกันด้วยใช่ไหมคะมีหรือเปล่าเอ่ย
1: มีค่ะ
0: มีใช่ไหมคะในวิชาต่างๆเนี่ยก็จะมีงานหรือว่ากิจกรรมให้เราเนี่ยร่วมกันปฏิบัติเป็นงานกลุ่มแต่ถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนเนี่ยบอกให้เราทำสิ่งนี้แต่เราไม่ยอมทำเพราะว่าลืมบ้างหรืออาจจะไม่อยากทำบ้างแบบนี้เนี่ยครั้งต่อไปเพื่อนเนี่ยก็จะไม่เกิดความไว้วางใจให้เราทำงานในบางครั้งนะคะเพื่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ให้เราอยู่ร่วมกลุ่มก็ได้ดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเพื่อนของเราเนี่ยมอบหมายให้เราได้ทำงานกลุ่มเราก็ควรจะตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็กำลังจดบันทึกกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางก็สามารถจดบันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ของเพื่อนเราเนี่ยเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะในกิจกรรมของเราจะทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าเพื่อนรักของฉันเพื่อนรักของฉันจะให้ทำอะไรนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาของเราให้ดีโดยคุณครูนะคะจะแจกกระดาษแผ่นเล็กให้กับนักเรียนทุกคนนะคะจากนั้นค่ะจะให้นักเรียนนะคะเขียนลักษณะของเพื่อนที่ฉันอยากจะมีนักเรียนอยากมีเพื่อนแบบไหนให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษแผ่นเล็กที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะจากนั้นค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วค่ะจะให้นักเรียนนะคะใส่กระดาษลงไปในกล่องโดยที่เราไม่ต้องลงชื่อของเรานะคะเอาละค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษให้นะคะโดยที่วันนี้นะคะนักเรียนของเราทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อนรักของฉันค่ะโดยให้คุณครูนะคะคอยให้คำแนะนำและควบคุมการดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะจะให้นักเรียนได้ร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็คิดว่าเด็กๆนะคะน่าจะเขียนกันเสร็จแล้วนะคะว่าตนเองอยากมีเพื่อนแบบไหนเพื่อนที่ฉันอยากมีจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะรวบรวมกระดาษแผ่นเล็กนะคะที่เขียนเอาไว้แล้วเนี่ยมาใส่ในกล่องได้เลยค่ะรวบรวมมาใส่ในกล่องนี้ได้เลยค่ะอะไรค่ะอย่าลืมนะคะเราไม่ต้องใส่ชื่อหรือไม่ต้องลงชื่อลงไปนะคะมาเลยค่ะตอนนี้ค่ะส่งได้เลยไม่เป็นไรค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้ส่งมีไหมเอ่ยมาส่งได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะก็มีลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนเนี่ยอยากจะมีหรือเพื่อนที่เราเนี่ยอยากจะมีแบบไหนหรืออยากจะคบหาแบบไหนคุณครูเล็กก็รวบรวมมาอยู่ในกล่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมอ่านพร้อมกันดีไหมคะแต่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเป็นตัวแทนมาช่วยคุณครูเล็กอ่านได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะเขย่าก่อนนะคะเขย่าก่อนนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะปรบมือให้เพื่อนหนึ่งคนมาได้เลยค่ะพร้อมกับไมค์นะคะนี่ค่ะอยู่ฝั่งนี้ได้เลยลูกค่ะหยิบ1ใบค่ะลักษณะของเพื่อนจะได้ของใครนะอ่านได้เลยค่ะ
2: ไม่โกหกมีน้ำใจคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยให้คำปรึกษาไม่เอาแต่ใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะ

0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้ตัวแทนของเราที่ออกมาอ่านค่ะเยี่ยมเลยนะคะในใบนี้เนี่ยเขาเขียนมาว่าเขาอยากได้เพื่อนที่ไม่โกหกมีน้ำใจคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยให้คำปรึกษาไม่เอาแต่ใจแล้วก็ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหนูคิดว่าหนูเป็นได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะโอเคค่ะเข้าได้เลยค่ะต่อไปค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทน1คนนะคะมาได้เลยค่ะหยิบ1ใบนะคะขึ้นมาเลยค่ะ
1: อยากมีเพื่อนที่ตลกเฟรนลี่เมื่อมีงานกลุ่มก็ช่วยกันทำและพากันตั้งใจเรียน
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะของใบนี้นะคะเขาอยากมีเพื่อนที่ตลกหนูตลกไหมเอ่ย
1: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่เฟรนลี่เนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถพูดคุยกับเพื่อนหลายๆคนได้นะคะแล้วก็มีงานกลุ่มก็ต้องช่วยกันทำพากันตั้งใจเรียนหนูคิดว่าหนูเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคนนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนค่ะพร้อมกับไมค์ด้วยนะคะถือไมค์ออกมาได้เลยค่ะหยิบ1ใบได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
2: จริงใจมีน้ำใจไม่โกหกคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาตั้งใจเรียนอยู่ด้วยแล้วสบายใจฟังความคิดเห็นของเรา
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะในใบนี้นะคะเขาบอกว่าอยากมีเพื่อนที่จริงใจมีน้ำใจไม่โกหกคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาตั้งใจเรียนอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นอย่างไรเหรอคะเป็นอย่างไรเอ่ย
3: อยู่ด้วยแล้วรู้สึกดี
0: อ๋ออยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีนะคะแล้วก็ฟังความคิดเห็นของคนคนนี้ด้วยที่เขียนใบนี้มาหนูคิดว่าหนูเป็นเพื่อนให้กับคนคนนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่4ขอตัวแทน1คนค่ะหยิบขึ้นมา1ใบได้เลยค่ะในใบนี้เขาอยากมีเพื่อนแบบไหนคะ
4: ใจดีพูดเพราะไม่โกหกไม่แกล้งปรึกษากันน่ารักช่วยเหลืออ
0: ยากมีเพื่อนที่ใจดีพูดเพราะไม่โกหกไม่แกล้งปรึกษากันได้น่ารักแล้วก็ช่วยเหลือหนูเป็นเพื่อนให้กับคนคนนี้ได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมคะปรบมือให้ค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะแล้วก็หยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะ1ใบใบไหนก็ได้ค่ะ
1: อยากมีเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเราคอยรับฟังปัญหาของเราไม่โกหกขอบคุณค่ะ
0: โอ้มีขอบคุณค่ะมาด้วยในใบนะคะอยากมีเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึกแสดงว่าต้องเป็นเพื่อนที่คอยคุยกันตลอดเวลาใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรเนี่ยก็จะคอยรับฟังปัญหาของเขาได้ไม่โกหกหนูคิดว่าหนูเป็นเพื่อนของคนคนนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมคะเอาละครับปรบ

นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมของเราซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาอ่านพร้อมๆกันในชั่วโมงว่างของเราเพราะว่ามีหลายใบมากๆเลยเราจะได้รู้กันนะคะว่า

0: พื่อนของเราเนี่ยต้องการที่จะมีเพื่อนแบบไหนเราก็จะได้สามารถเป็นเพื่อนที่น่ารักหรือเป็นเพื่อนตามที่เพื่อนอยากจะมีได้เดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนกันก่อนและเดี๋ยวจะมาสรุปกิจกรรมนี้ตอนชั่วโมงว่างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันก่อนนะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันไปนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะซึ่งเพื่อนนะคะก็เป็นอีกกลุ่มสังคมหนึ่งที่เราต้องพบเจอและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉะนั้นการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจเพราะจะทำให้เรานะคะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อนรักของฉันไปได้อ่านแล้วนะคะว่าเพื่อนมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนแบบไหนเรามีความต้องการที่จะมีเพื่อนแบบไหนนะคะดังนั้นค่ะเราจะต้องรู้นะคะว่าเราเนี่ยอยากมีเพื่อนที่ดีเท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีด้วยเช่นกันในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เขียนความต้องการที่เราอยากจะมีเพื่อนที่ดีของเราไปแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูเล็กก็หวังว่าเราจะสามารถเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกับสิ่งที่เราเขียนลงไปจากกิจกรรมเพื่อนรักของฉันทำได้หรือเปล่าเอ่ยทำได้ไหมคะทำได้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมมาค่ะคือใบงานที่2เรื่องขอบคุณขอบใจขอโทษซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาชื่อหน่วยว่าสุภาษิตสอนหญิงซึ่งเราก็เรียนจบไปแล้วยังจำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วของหน่วยการเรียนรู้ที่5ซึ่งก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับประโยครวมซึ่งประโยคก็มีทั้งหมด3ชนิดประโยคสามัญประโยคซ้อนแล้วก็ประโยครวมนะเป็นเรื่องยากเกี่ยวกับหลักภาษาไทยนักเรียนต้องกลับไปทบทวนอยู่เป็นเสมอแล้วก็มีออกข้อสอบด้วยและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับต้นทางและปลายทางชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่6ลองเปิดดูซิหน่วยการเรียนรู้ที่6ชื่อหน่วยว่าอย่างไรครับคิดสร้างสรรค์สู่งานเขียนแสดงว่านักเรียนเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะนำความคิดสร้างสรรค์นั้นลงไปสู่งานเขียนและในการเขียนนั้นก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโวหารในการเขียนต่างๆนะครับซึ่งจะมีโวหารอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามชมและชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานนะก่อนอื่นเลยครูโอก็มีคำถามกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามพร้อมกันคำถามคือนักเรียนคิดว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์อย่างไรสำหรับนักเรียนคนไหนที่ตอบได้ถูกต้องครูโอมีดินสอมาให้ครับนักเรียนคิดว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์อย่างไรพงษ์ธนาคิดว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: มีประโยชน์ด้านการ

0: การอ่านครับถ้าเราอ่านนิทานบ่อยๆเราก็จะอ่านออกเขียนได้ครับ
1: อ่านออกเขียนได้แล้วยังได้อะไรจากนิทาน
0: ได้ความรู้เกี่ยวกับนิทานบางเรื่องครับที่เป็นเกี่ยวกับอย่างเช่นสุภาษิตสอนหญิงครับ
1: ครับ
0: ก็เราก็ได้ประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตครับ
1: นอกจากความรู้แล้วเราได้อะไรจากนิทานบ้าง
0: การได้วิเคราะห์ครับ
1: ได้วิเคราะห์อะไร
0: แล้วก็การจับใจความครับ
1: จับใจความอะไรบ้างครับ
0: เนื้อหาของนิทานครับ
1: เนื้อหาของนิทานถูกไหมแต่ขาดส่วนสำคัญไปก็คือข้อคิดหลักๆเลยการอ่านนิทานเราจะได้ข้อคิดอัปรบมือให้เพื่อนไม่เป็นไรครับสรุปคำตอบกันนะครับก็จะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับข้อคิดจากนิทานและนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมานะครับเดี๋ยวครูโอขออาสาสมัครนะออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังขออาสาสมัครหนึ่งคนครับใครเอ่ยลาลานายกมือมาเลยครับ
2: พ่อค้าขายเกลือกับปลาค่ะ
1: เดี๋ยวต้นทางกับปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะครับจับใจความแล้วก็ค้นหาข้อคิดจากนิทานที่เพื่อนเล่าให้ฟังเริ่มได้เลยครับ
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งทำอาชีพขายเกลือโดยเขาจะนำเกลือบรรทุกใส่กระสอบแล้วนำกระสอบไปให้ลาเพื่อให้ลาเนี่ยแบกกระสอบเพื่อเอาไปที่เมืองระหว่างทางจะต้องข้ามแม่น้ำสายหนึ่งวันหนึ่งลาตัวนั้นเผลอสะดุดล้มในแม่น้ำทำให้เกลือละลายไปกับสายน้ำและทำให้น้ำหนักของกระสอบเบาลงมากเมื่อเป็นเช่นนั้นลาจึงทำแบบนั้นทุกๆวันเพื่อจะได้ให้กระสอบเบาลงวันหนึ่งพ่อค้าได้รู้แผนของลาจึงนำนุ่นไปใส่ในกระสอบแทนที่จะเป็นเกลือเมื่อลาแกล้งสะดุดล้มทำให้นุ่นดูดซับน้ำและกระสอบจึงหนักขึ้นลาจึงต้องแบกกระสอบหนักๆนั้นไปที่เมืองขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนเมื่อฟังนิทานจบแล้วต้องค้นหาอะไร
3: ข้อค
1: ิ
3: ด
1: ไหนใครตอบได้บ้างข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ตอบได้ไหมไม่ได้ลาลานาตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อย
2: คนที่ทำตัวเล่ห์เหลี่ยมมักจะได้รับผลร้ายกลับมาค่ะ
1: ซึ่งก็เป็นเจ้าลาใช่ไหมมีเล่ห์เหลี่ยมแกล้งเป็นหกล้มสะดุดล้มเพื่อให้เกลือละลายน้ำแต่พ่อค้าเกลือเนี่ยรู้ทันใช่ไหมครับเอาอะไรมายัดใส่เอานุ่นนุ่นเนี่ยเวลาโดนน้ำมันทำไมมันก็จะอุ้มน้ำซับน้ำมีน้ำหนักมากขึ้นกลายเป็นว่าจะเล่ห์เหลี่ยมใส่พ่อค้าเกลือดันถูกพ่อค้าเกลือเหลี่ยมกลับเคยได้ยินไหมครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับเข้าที่หลังจากที่นักเรียนฟังนิทานที่เพื่อนเล่าไปแล้วนะครับครูมีคำถามดังนี้นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากนิทานที่เพื่อนเล่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันได้รับข้อคิดจากนิทานที่เพื่อนเล่าและความเพลิดเพลินจากการฟังนิทานเพื่อนอาจจะไม่ได้เล่าสนุกสนานมีท่าทางประกอบการเล่ามากมายนักแต่เราก็ได้รับความเพลิดเพลินอยู่บ้างจากการฟังนิทานทำให้เกิดจินตนาการระหว่างการฟังเพื่อนก็เล่าไปเราก็ฟังไปจับใจความไปก็ทำให้เกิดจินตนาการในการฟังแล้วก็รู้จักค้นหาข้อคิดจากการฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของข้อคิดจากนิทานเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันก่อนอื่นเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะทราบเกี่ยวกับการบอกหลักการค้นหาข้อคิดจากการอ่านได้ต้องบอกให้ได้ว่ามีหลักการอย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็ต้องเขียนสรุปข้อคิดถ้ามีในส่วนที่เป็นความรู้ก็ต้องสรุปความรู้ด้วยถ้าไม่มีความรู้ก็สรุปเพียงแค่ข้อคิดเพียงอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายต้องบอกแนวทางการนำข้อคิดไปปรับในชีวิตประจำวันให้ได้เพราะการฟังนิทานการอ่านนิทานเรื่องนั้นๆนักเรียนต้องนำความรู้และข้อคิด

จากนิทานเรื่องนั้นๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงจะถือว่าการอ่านนั้นมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็ทันพันเล่มแต่ถ้าไม่มีการนำความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ก็ไร้ประโยชน์ก็ไม่มีความหมายกับการอ่านนั้นทุกคนทราบนะต่อไปนี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะนำความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านจากนิทานที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าการอ่านนิทานเนี่ยคืออะไรการอ่านนิทานมิใช่แต่เพียงการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเพียงเท่านั้นแต่เราจะต้องอ่านแล้วก็ค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ได้ด้วยก็คือจากนิทานเรื่องนั้นนะครับตลอดจนสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเช่นนิทานที่ละลานาออกมาเล่าเมื่อสักครู่นี้ข้อคิดไว้อย่างไรเราไม่ควรมีเล่ห์เหลี่ยมกับผู้อื่นสุดท้ายแล้วผู้อื่นก็มีเล่ห์เหลี่ยมกลับมาหาเราเองเรารับได้ไหมในใครรับได้ถ้าผู้อื่นมีเล่ห์เหลี่ยมกับเราไม่มีใครรับได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรมีเล่ห์เหลี่ยมกับผู้อื่นเช่นเดียวกันนะครับคำถามกระตุ้นความคิดนะครับในส่วนนี้นักเรียนมีแนวทางในการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างไรลองปรึกษากันครับภายในกลุ่มทุกคนหันหน้าเข้าหากันครับแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับว่าเราจะมีแนวทางมีวิธีการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านอย่างไรบ้างให้เวลาครับ

0: หมดเวลาครับทุกคนหันหน้ามาที่ครูโอนั่งหลังตรงกลุ่มที่1ลองสรุปสัก1ข้อ1ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการสรุปข้อคิดครับลูกว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างจะต้องอ่านเรื่องจับใจความอย่างไรทันชนก
1: อ่านเรื่องให้เข้าใจแล้วก็สรุปเรื่องค่ะ
0: อ่านเรื่องให้เข้าใจแล้วก็สรุปเรื่องถือว่าถูกต้องนะปรบมือให้เพื่อนเลยต่อไปครับกลุ่มที่5ตัวแทนสรุปแนวทางหน่อยสิครับ
2: ต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจและสรุปใจความให้ชัดเจนค่ะ
0: ถ้าสรุปใจความสำคัญได้เราก็จะทราบข้อคิดใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ข้อคิดอยู่ตอนไหนต้นเรื่องกลางเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่อง
2: อยู่ท้ายเรื่องค่ะ
0: ถ้าจับใจความได้ก็จะทำให้ทราบว่าข้อคิดนั้นอยู่ส่วนไหนของเรื่องปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่4ครับตัวแทนผู้สรุปให้เพื่อนฟัง
3: ต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจก่อนครับแล้วก็จับใจความแล้วก็สรุปออกมาเป็นข้อคิดครับ
0: จับใจความแล้วก็สรุปออกมาเป็นข้อคิดใช่ไหมสุดท้ายแล้วและหลายคนเนี่ยเมื่อสรุปข้อคิดได้แล้วก็จะ3ข้อคิดไปปรับใช้ได้สรุปภาพรวมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยมีแนวทางในการสรุปข้อคิดเหมือนกันก็คือ1ต้องอ่านเรื่องก่อนใช่ไหมอ่านเรื่องเสร็จก็ต้องเข้าใจเรื่องให้ได้เข้าใจเรื่องเสร็จก็ต้องจับประเด็นสำคัญให้ได้เมื่อจับประเด็นสำคัญได้ก็จะสามารถทำให้สรุปข้อคิดได้นะครับ1อ่านเรื่องถ้าไม่อ่านจะเข้าใจไหมเราต้องอ่านนะครับต้องอ่านแล้วก็ต้องอ่านออกเขียนได้ด้วยถ้าอ่านไม่ออกจะเข้าใจความหมายของเรื่องไหมไม่เข้าใจต่อมาเข้าใจเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยต้องจับประเด็นสำคัญให้ได้ต่อมาจับประเด็นสำคัญของเรื่องต้องรู้ว่าเรื่องนี้มีส่วนสำคัญอย่างไรบ้างเขาสื่อสารต่อผู้อ่านอย่างไรผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรมีข้อคิดอย่างไรต้องจับประเด็นให้ได้ต่อมาครับในส่วนของข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางอ่านสรุปความรู้พร้อมกันพร้อมยัง

พร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยครับ3 4

0: เราจะสามารถนำข้อคิดจากเรื่องนั้นๆไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นถ้านักเรียนอ่านนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการสรุปข้อคิดอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ครูโอให้ปรึกษาอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อสรุปแนวทางแต่ตอนนี้เป็นหลักการแล้วตอนแรกเป็นแนวทางตอนนี้เป็นหลักการแล้วนะครับนักเรียนจะมีวิธีการและหลักการอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนักเรียนต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องให้ได้ก่อนแล้วจึงค้นหาข้อคิดจากเรื่องนั้นๆ นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการสรุปความรู้และข้อคิดนิทานบางเรื่องให้ข้อคิดเพียงอย่างเดียวนิทานบางเรื่องให้ทั้งความรู้แล้วก็ข้อคิดเพราะฉะนั้นผู้อ่านเนี่ยเมื่ออ่านแล้วต้องตีความให้ได้ต้องค้นหาส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดให้ได้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีเจตนาแอบแฝงอย่างไรเพื่อที่จะสั่งสอนเราให้คติเตือนใจแก่เราเรามาดูข้อที่หนึ่งอ่านชื่อเรื่องเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องทำไมต้องอ่านชื่อเรื่องครับเพราะการที่เราอ่านชื่อเรื่องจะทำให้เราเข้าใจใช่ไหมเช่นเรื่องอะไรไม่มีใครตอบเลยครับเช่นเรื่องนิทานเรื่องอะไรได้บ้างเร็วกระต่ายกับเต่าอีกแล้วมีเรื่องอื่นไหมราชสีห์กับหนูก็ยังมีอีกแล้วก็มาหนูน้อยหมวกแดงของต่างประเทศก็มารู้จักนิทานอะไรอีกช่วยกันพูดเจ้าชายกบกวางน้อยกับจระเข้เคยได้ยินไหมรู้จักนิทานอาเซียนไหมรู้จักนิทานไหมลองยกตัวอย่างสินิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรบ้างตามองไล่กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เรื่องอะไรอีกเร็วปลาบู่ทองอ่ะแก้วหน้าม้าครูโอช่วยตอบตลอดเลยจันทโครบไกรทองเรื่องอะไรอีกสังทองเรื่องอะไรอีกครับนางวันทองเหรอใช่เหรออ่ะก็มีเพียงประมาณเท่านี้จำกันไม่ได้เลยนะเรียนกันมาแล้วซึ่งนิทานต่างๆเนี่ยบางเรื่องมันก็ให้ทั้งความรู้และข้อคิดใช่ไหมอ่านชื่อเรื่องเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจลักษณะของเรื่องต่อมาตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับเพื่อสรุปเรื่องพิจารณาค้นหาส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดอ่านแล้วลองพิจารณาลองตั้งสติไตร่ตรองดูซิไปทีละบรรทัดทีละบรรทัดดูว่าบรรทัดไหนมันให้ความรู้มันให้ข้อคิดบ้างหลังจากนั้นก็ขีดเส้นใต้เอาไว้เพราะว่าการลืมถ้าไม่ขีดเส้นใต้กลับมาอ่านใหม่ก็ลืมแล้วว่าส่วนสำคัญความรู้ข้อคิดอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปก็เขียนระบุความรู้เมื่อขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็เอาส่วนที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมาเขียนระบุความรู้แล้วก็ข้อคิดให้ชัดเจนเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเองนะครับให้สละสลวยหลังจากนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเสนอแนวทางในการนำความรู้แล้วก็ข้อคิดไปปรับใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมฝึกค้นหาข้อคิดจากการอ่านนิทานเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน
1: เจ้าชายกับตะเกียบจีน
0: เรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนอ่านชื่อเรื่องแล้วลองวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องดูซิตามหลักการเลยมันจะต้องมีเจ้าชายใช่ไหมแล้วก็ต้องมีตะเกียบเป็นตะเกียบอะไรด้วย
1: จีน
0: เป็นตะเกียบจีนต่อมาครับลองตั้งคำถามซิใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใครเนี่ยน่าจะมีใครบ้าง
2: เจ้าชา
0: ชายกับตะเกียบใช่ไหมอันนี้ลองตั้งไม่ผิดไม่ถูกนะลองตั้งคำถามดูเพราะฉะนั้นถ้าจะอยากให้

0: ลึกซึ้งกว่านี้ต้องทำไมต้องอ่านนะครับเดี๋ยวครูโอขอตัวแทนหน่อยครับลูกมีไหมมีภัทริกาแล้วก็ทันชนกเก่งมากเป็นตัวแทนอาสามาอ่านลูกเรียนเชิญครับเดี๋ยวให้ตัวแทนนะครับอ่านให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันพร้อมยังภัทริกา
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้วนะครับ
1: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินจีนองค์หนึ่งให้โอรสเดินทางไปเรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในป่าโดยศึกษาวิชาต่างๆเพื่อการเตรียมตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากตนโดยให้เด็กรับใช้ติดตามไปด้วยคนหนึ่งคนชื่อว่านายหยวนเมื่อไปอยู่ที่สำนักของอาจารย์พระโอรสก็มีความตั้งใจและสนพระทัยในวิชาการยิงธนูจึงฝึกฝนจนสามารถยิงได้รวดเร็วและแม่นยำ
2: นายหยวนได้ติดตามรับใช้พระโอรสด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเขาอยากเรียนวิชาแต่อาจารย์ไม่ยอมสอนให้เขาจึงมีหน้าที่เพียงแค่หุงหาอาหารและทำความสะอาดที่พักให้อาจารย์กับพระโอรสเขาไม่รู้จะทำอะไรจึงหาไม้มาทำเป็นตะเกียบหยิบข้าวทีละเม็ดทีละเม็ดใส่หม้อหุงข้าวตอนแรกคีบได้ช้าเพราะไม่ชำนาญแต่พยายามไปเรื่อยๆจนเก่งและทำได้เร็วขึ้น
1: เมื่อทั้งสองเรียนวิชาจบก็ลาอาจารย์กลับบ้านพระบิดาทรงถามพระโอรสว่าเรียนอะไรมาบ้างพระโอรสก็ทูลว่าได้เรียนวิชามากมายและสนใจในการยิงธนูเป็นพิเศษพระราชาก็ชื่นชมจากนั้นถามนายหยวนว่าเจ้าได้เล่าเรียนอะไรมาบ้างนายหยวนก็ทูลว่าไม่ได้เรียนอะไรเลยพระราชากริ้วและตรัสว่าเจ้านี่ได้อยู่กับอาจารย์เก่งๆแล้วยังไม่เรียนอีกสมควรถูกประหาร
2: นายหยวนก็ทูลว่าขอตายด้วยฝีมือเจ้าชายเพราะอยู่รับใช้มานานแล้วส่วนเจ้าชายก็จะได้มีโอกาสแสดงฝีมือการยิงธนูให้พระราชาทอดพระเนตรอีกด้วยพระราชาได้ฟังดังนั้นก็อนุญาตทั้งสองจึงลงมาที่สนามฝ่ายเจ้าชายก็เดินเข้ามาขออโหสิกรรมนายหยวนขอตะเกียบกับเจ้าชายเจ้าชายก็ประทานตะเกียบให้นายหยวนมายืนที่เสาสำหรับประหารเจ้าชายก็อยู่อีกด้านหนึ่ง
1: เมื่อเจ้าชายยิงธนูมานายหยวนก็ใช้ตะเกียบจับลูกธนูไว้ได้ทำให้พระราชาโมโหจึงสั่งให้ยิงธนูไปที่นายหยวนทีละ3ดอกแต่นายหยวนก็ใช้ตะเกียบจับธนูทั้ง3ดอกได้ทันทีพระราชาสั่งให้ยิงอีกโดยยิงทีเดียว7ดอกนายหยวนก็สามารถจับได้ทันพระเจ้าแผ่นดินเห็นเช่นนั้นก็ทรงพอพระทัยมากจึงได้แต่งตั้งให้นายหยวนเป็นนายอำเภอประชาชนก็โห่ร้องด้วยความยินดี
2: การพยายามทำอะไรก็ตามถึงจะไม่มีใครอบรมสั่งสอนมาแต่ถ้าหากเราพยายามฝึกฝนและเอาชนะตนเองได้เรื่อยๆผลดีก็จะอยู่กับตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากใคร
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวให้ภัทริกากับทันชนกกลับเข้าที่ครับลูกเก่งมากทั้งสองคนนะครับเป็นตัวแทนมาอ่านนิทานให้เพื่อนๆฟังหลังจากอ่านนิทานฟังนิทานแล้วเราจะต้องทำอะไรสรุปเรื่องตอบคำถามจากเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันเลยนะครับตัวละครมีใครบ้างฮะมีพระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินมีใครอีก
3: พระโอรส
0: พระโอรสเอาตามลำดับความสำคัญใครอีกนายหยวนหรือนายหยวนนายหยวนออกเสียงเป็นหยวนนะคนแรกพระราชาเจ้าชายหรือพระโอรสนะครับอาจารย์ลืมอาจารย์ได้ยังไงเนี่ยพวกเราแล้วจะลืมครูโอไหมเนี่ยลืมโอเคไม่เป็นไรต่อมาครับนายหยวนตัวละครหลักๆก็มีอยู่4ตัวใช้คำว่า4ตัวได้แม้เขาจะเป็นคน4ตัวละครหลักๆนะครับ ต่อมาครับฉากสถานที
3: ่ในป่า
0: เปิดมาเลยก็เป็นสำนักของอาจารย์อยู่ในป่าใช่ไหมหลังจากกลับบ้านเมืองแล้วก็มีฉากหนึ่งที่ดุเดือดเลยฉากลานประหารใช่ไหมตอนที่พระราชากริ้วมากสั่งประหารนายหยวนแต่นายหยวนบอกว่าขอทำไมขอตายด้วยฝีมือของเจ้าชายดีกว่าก็เลยใช้ตะเกียบจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหเหมือนหนังจีนเลยเก่งมากนี่รับได้เก่งมากแสดงว่าเขาทำจนชำนาญเขาฝึกฝนใช่ไหมครับสถานที่ก็มีอยู่ด้วยกันหลักๆ2สถานที่นี้นะครับสำนักในป่าแล้วก็ลานประหารต่อมาครับข้อคิดนี่คือสิ่งสำคัญเลยหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือข้อคิดข้อคิดมีอะไรบ้างอ่ะตัวแทนสิตัวแทนเร็วใครตอบได้ให้ดินสอส่วนคนที่ออกมาแสดงมาอ่านมาเล่านิทานให้เดี๋ยวครูให้ของรางวัลข้างนอกนะอ่ะจิรพัฒน์
2: ถ้าเราการพยายามทำอะไรก็ตามถึงจะไม่มีผู้สอนแต่เราพยายามฝึกและเอาชนะตนเองผลดีจะอยู่กับตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากใครครับ
0: เป็นข้อคิดที่ดีปรบมือให้เพื่อนครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเคยได้ยินไหมเหมือนกับนายหยวนเนี่ยที่มีความพยายามนะครับสุดท้ายนายหยวนประสบความสำเร็จการมีความขยันมีความอดทนมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความภาคเพียรต่อไปครับการมีความเพียรในการทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองก็จะทำไหมสำเร็จโดยไม่ต้องหวังพึ่งผู้อื่นถือว่านายหยวนนี่เก่งไหมเก่งแล้วก็ตั้งใจดีมากต่อมาครับเรามาดูปัญหาของเรื่องนี้สิปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรนายหยวนไม่มีทางเก่งได้นะถ้าไม่มีปมปัญหาใครตอบได้บ้างปมปัญหามีอยู่2ปมปัญหาปมปัญหาแรกคือเป็นตอนที่ทำไมพระราชาต้องการให้ลูกชายมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากตนเองก็เลยต้องให้เจ้าชายเนี่ยออกไปฝึกวิชาต่างๆนี่คือปัญหาละจะทำยังไงให้เจ้าชายมาปกครองแผ่นดินได้แบบดีที่สุดเพราะฉะนั้นเจ้าชายก็ต้องออกไปศึกษาวิชาใช่ไหมไปฝึกฝนต่างๆนี่คือปัญหาแรกอ่ะแล้วปัญหาที่สองแล้วใครตอบได้บ้างครับทันชนก
2: อาจารย์ไม่ให้นายหยวนเล่าเรียนด้วยค
0: ่
2: ะ
0: อาจารย์ไม่ยอมฝึกวิชาให้กับนายหยวนใช่ไหมนี่คือปมปัญหาของเรื่องนายหยวนก็เลยทำไมฝึกฝนด้วยตนเองตอบถูกต้องรับดินสอครับก็ดังที่ทันชนกบอกนะครับอาจารย์ไม่ยอมสอนวิชาให้นายหยวนนะสรุปเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์แรกเจ้าชายและนายหยวนเนี่ยไปเรียนวิชาที่สำนักในป่าใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ไปเรียนกับอาจารย์นะครับเหตุการณ์ต่อมาเมื่ออาจารย์ไม่ยอมสอนวิชาให้นายหยวนนายหยวนจึงได้ฝึกใช้ตะเกียบจนชำนาญโดยการฝึกใช้ตะเกียบหยิบเมล็ดข้าวลงใส่หม้อทีละเม็ดตอนแรกทำได้ช้าๆพอต่อไปฝึกฝนไปเรื่อยๆก็ทำไมเก่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเก่งมากเลยต่อมาครับเมื่อกลับบ้านพระราชาก็สั่งประหารนายหยวนเพราะนาย
3: หยวน
0: ตอบว่าไม่ได้ไปเรียนวิชาอะไรเลยนะครับพระราชาก็เลยโมโหโกรธในฐานะที่นายหยวนเนี่ยได้อยู่กับอาจารย์เก่งๆแล้วยังไม่ศึกษาแล้วเรียนวิชาอีกแต่ความจริงพระราชาทราบไหมอาจารย์ไม่ยอมสอนให้เองนะครับต่อมานายหยวนเนี่ยก็รอดชีวิตจากการใช้ตะเกียบของตนเองทำไมคีบธนูจับลูกธนูเก่งมากนะครับต่อมาครับสุดท้ายนายหยวนก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอ

0: นะเป็นนายอำเภอมีความสามารถแสดงว่านายอำเภอในสมัยนั้นต้องมีความรู้ความสามารถนะครับต้องมีความชำนาญอ่ะเมื่อสรุปเหตุการณ์แล้วเรามาสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานเป็นภาพรวมโดยดีกว่านะครับใครตอบได้ครูให้ดินสอแทงสุดท้ายแล้วปลายทางก็ตอบด้วยนะครับเดี๋ยวครูให้ดินสอหนึ่งแท่งแต่ต้องบอกที่อยู่มานะถึงจะส่งไปให้ได้ต้นทางเร็วๆครับสรุปข้อคิดเป็นภาพรวมให้ครูฟังหน่อยให้เพื่อนๆปลายทางฟังด้วย
1: การพยายามทำสิ่งใดที่ตัวเองไม่ถนัดฝึกไปเรื่อยๆจะทำให้ตัวเองชำนาญและเชี่ยวชาญครับ
0: สุดท้ายก็จะประสบ
1: ความสำเร็จ
0: เอาปรบมือให้เพื่อนมารับรางวัลเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูโอนำของรางวัลมาแจกใหม่นะการเป็นผู้มีความขยันอดทนเนี่ยมีความพยายามในการฝึกตนเองโดยไม่หวังพึ่งพาผู้อื่นจะเกิดผลดีต่อตนเองในการทำงานนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองอ่านเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนสรุปเรื่องไปแล้ววิเคราะห์เรื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ทำใบงานแล้วนะครับโดยให้นักเรียนทำใบงานที่1การหาข้อคิดจากนิทานนะครับโดยอ่านนิทานเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนถ้าเมื่อสักครู่นี้ใครอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถอ่านซ้ำได้อีกรอบนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบด้วยนะครับสำหรับใบงานของนักเรียนก็จะมีบทอ่านเป็นนิทานเจ้าชายกับตะเกียบจีนมาให้หลังจากนั้นก็ให้สรุปความรู้เป็นผังความคิดก็จะมีข้อคิดที่ได้จากเรื่องความรู้แล้วก็การนำความรู้และข้อคิดไปใช้ถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ต้นทางออกมานำเสนอว่าได้คำตอบว่าการสรุปเรื่องสรุปความรู้ข้อคิดนั้นเหมือนกับปลายทางหรือไม่อ่ะขออาสาสมัครก่อนเลยครับ1คนพัทริกาออกมาลูกถือหนังสือออกมาด้วยบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
1: ข้อคิดคือถ้าเรามีความพยายามหมั่นเพียรย่อมประสบความสำเร็จค่ะ
0: แล้วความรู้ที่หนูได้คืออะไรครับลูก
1: ถึงแม้เราจะไม่มีผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้เราก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ
0: และสุดท้ายการนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้นักเรียนทำได้อย่างไรบ้าง
1: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: แสดงว่าพัทริกาเนี่ยจะมีความพยายามในการทำงานใช่ไหมเพื่อให้เกิดความสำเร็จปรบมือให้เพื่อนครับคนต่อไปศิรวิทย์ลูกเห็นยกมือจะตอบ
2: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้ามีความขยันหมั่นเพียรก็จะประสบความสำเร็จครับ
0: ส่วนความรู
2: ้การซื่อสัตย์และภักดีต่อผู้อื่นแล้วก็รู้จักช่วยเหลือตนเองครับ
0: ครับผมแล้วก็สุดท้ายการนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้
2: การพยายามทำหน้าที่เช่นทำการบ้านหรือว่างานบ้านของตนเองก็จะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เอาชนะปัญหาของตนเองได้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเข้าที่ลูกอีกหนึ่งคนครับใครเอ่ยตัวแทนขอตัวแทนกลุ่มที่3ได้ไหมลูก
3: การนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับมีความพยายามอดทนมีความขยันพึ่งพาด้วยตนเองและไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับ
0: ส่วนข้อคิดกับความรู้ล่ะครับ
3: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มีความขยันอดทนและความพยายามครับ
0: ส่วนความรู
3: ้ถ้าเราพยายามทำสิ่งใดความสำเร็จก็จะเข้าหาตัวเราครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเอาข้อคิดมาตอบเป็นความรู้เพราะมันนัวๆกันใกล้เคียงกันนะครับซึ่งความรู้ที่ได้จากเรื่องนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆการใช้ตะเกียบในการหยิบจับสิ่งของตะเกียบเนี่ยถ้าจับให้ดีใช้ให้ดีก็สามารถหยิบจับสิ่งของสิ่งนั้นได้ดีได้รวดเร็วแล้วก็ชำนาญมากขึ้นและสิ่งสำคัญเลยอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำข้อคิดจากนิทานเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตตนเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับต้นทางและปลายทางลองตอบคำถามดูนะครับมีประโยชน์อย่างไรลองปรึกษากันดูสิครับใครตอบได้บ้างเอ่ยแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูนะกัญญาพัฒน์ลูกเดี๋ยวใครตอบคำถามวันนี้ไปรับรางวัลกับครูโอด้วยนะเดี๋ยวครูโอจะนัดกลางวันสำหรับเด็กต้นทางนะครับเลี้ยงไอศกรีมวันนี้นะครับ
4: สามารถนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: เช่นจากนิทานเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนเนี่ยกัญญาพัฒน์จะนำข้อคิดเรื่องใดไปปรับใช้ลูก
4: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: นำความพยายามไปใช้ใช่ไหมนอกจากความพยายามแล้วมีความอะไรบ้าง
4: ความขยันค
0: ่
4: ะ
0: ขยัน
4: ความอดทนค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กัญญาพัฒน์ครับนะครับนักเรียนก็จะได้ข้อคิดและสามารถนำข้อคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองสำหรับคำถามข้อต่อมาครับ

0: เดี๋ยวตอบพร้อมกันนักเรียนจะนำข้อคิดจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคือมุ่งมั่นพยายามฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีทักษะและความสามารถนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของโวหารในงานเขียนชั่วโมงที่1เรียนทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้เรื่องโวหารในภาษาไทยแล้วก็ใบงานเรื่องโวหารน่ารู้นะครับหลังจากการเรียนในเรื่องของการหาข้อคิดจากนิทานการสรุปความรู้และข้อคิดจากนิทานในวันนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงจะบังเกิดผลที่ดีแก่ชีวิตของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ

0: งรัชกาลที่9ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนเพราะนอกจากพระองค์ยังทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งและเชี่ยวชาญแล้วพระองค์ยังสอนให้ทุกคนรู้จักแบ่งปันและสร้างไมตรีที่ดีต่อกันด้วยค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อกับพี่โนนิได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวเตือนวิทยาในหลวงรัชกาลที่9ปิดท้ายเบรกด้วยนะสแตนด์บาย

0: จะต้องทำข้อสอบจำนวน100ข้อค่ะแบ่งกัน3คนค่ะ3ส่วนกันแบ่งกันทำ
1: แล้วก่อนที่จะไปสอบก็ต้องไปลงทะเบียนที่ช่องมีช่องต่าง
2: ๆหลังจากนั้นก็ต้องไปรอผลสอบอีกหลายชั่วโมงเลยเหรอคะ
1: ข้อดีของวิทยาศาสตร์เหรอคะก็ในการทดลองต่างๆค่ะเราจะได้ฝึกการสังเกตแล้วก็การวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลการทดลองค่ะ
0: รู้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นมีหลักการการเกิดค่ะอ่านหนังสือ
1: แล้วก็ทบทวนแบบฝึกหัดแล้วก็ไปเรียนพิเศษบ้างค่ะ
0: เพราะว่าได้ทดลองแล้วก็ได้ทำจริงค่ะ
2: สังเกตผลการทดลองไปด้วยค่ะถ้าเป็นในข้อสอบก็ยากเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องที่เราได้เรียนแล้วก็
0: จะง่ายบ้าง
1: นำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปพัฒนาประเทศค่ะ
2: เป็นเด็กดีของประเทศครับ
0: ทำความดีค่ะ

0: จากในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นนิดเมื่อทรงพบปัญหาที่ราษฎรประสบพระองค์ก็ทรงศึกษาและประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาต่างๆทรงประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานต่างๆมากมายทั้งงานพัฒนาพันธุ์ข้าวงานพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินหญ้าแฝกกังหันน้ำใช้พัฒนาและที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องของวิทยาศาสตร์สำหรับโนนี้ก็คือเรื่องโครงการฝนหลวงค่ะโครงการนี้เป็นต้นแบบให้หลายประเทศมาศึกษาดูงานฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะนำความชุ่มฉ่ำเมื่อสุขชีวิตเกษตรกรชาวไทยแล้วยังเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติด้วยค่ะ
1: และเพื่อนๆต่างก็มีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆเองก็ทำได้และควรทำกันด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้พลอยใสก็มีคำสอนของพ่อนำมาให้เพื่อนๆปรับใช้กันง่ายๆมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมติดตามกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
0: โอเคไหมพลอยใสโบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์แซฟ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมืองเราจึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและความต้องการของประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจังถ้าเราสามารถค้นคิดได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและครบ120ปีว่ากอของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2531

0: กล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนย่อความนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างในการเขียนย่อความนะครับเรามาเรียนรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการอ่านนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องผ่านการประเมินนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะพานักเรียนนะครับไปดูในส่วนของตัวอย่างการย่อความนะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วคุณครูปลายทางพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างการย่อความกันเลยนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่างในส่วนของการย่อความสรุปความเรื่องไรฝุ่นนะครับมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับมาเป็นตัวอย่างประกอบให้กับนักเรียนนะครับลักษณะหน้าตาของไรฝุ่นเราเริ่มอ่านเรื่องไรฝุ่นกันตั้งแต่เริ่มเรียนการเขียนย่อความนะครับนักเรียนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไรฝุ่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสัตว์ชนิดนี้ที่เราเรียกว่าไรฝุ่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรดูได้จากภาพที่หน้าจอของคุณครูเลยนะครับอันนี้คือไรฝุ่นนะครับลักษณะรูปลักษณ์ของไรฝุ่นครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างเรื่องไรฝุ่นกันครับตัวอย่างนะครับบทความตัวอย่างบทความที่1นะครับเป็นบทความในย่อหน้าที่1นะครับซึ่งเราสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้นะครับไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องในย่อหน้านี้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างของใจความสำคัญของเรื่องในย่อหน้าที่2นะครับตัวอย่างในย่อหน้าที่2นะครับซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันพิจารณาใจความสำคัญกับคุณครูแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นใจความสำคัญในบทความนี้กันเลยนะครับใจความสำคัญในบทความนี้หน้าที่2นะครับก็คือไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นเมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับอันนี้คือใจความสำคัญในย่อหน้าที่2ตามบทความนี้นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างในย่อหน้าที่3นะครับในบทความนี้นะครับซึ่งเราได้ร่วมกันพิจารณาในส่วนของใจความสำคัญกันไปแล้วนะครับใจความสำคัญในข้อความนี้มีดังนี้ครับปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สามารถควบคุมหรือกำจัดไรฝุ่นได้อย่างเด็ดขาดจึงต้องใช้หลายวิธีร่วมกันนะครับอันนี้คือประเด็นใจความสำคัญในย่อหน้าที่3นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้านะครับซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันอ่านวิเคราะห์พิจารณาหาใจความสำคัญของเรื่องแล้วนะครับกระบวนการถัดไปเมื่อเราได้ใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้ามาแล้วนะครับนักเรียนเราจะต้องทำอะไรต่อเอ่ยจะต้องทำอะไรต่อนำข้อความซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนั้นมาเขียนเรียบเรียงให้เป็นสำนวนภาษาของใครครับของต
นเองของผู้เขียนเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเขียนเรียบเรียงนะครับด้วยสำนวนภาษาของเราเองคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเรามาดูกันเลยนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูเนื้อความที่ผ่านการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของคุณครูแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูประสิทธิ์จะพาไปดูนะครับพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับสรุปความเรื่องไรฝุ่นได้ว่านักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันคุณครูให้เวลาอ่าน2นาทีนะครับคุณครูให้เวลาในการอ่าน2นาทีเริ่มอ่านได้เลยครับ

ครับก็อ่านจบกันไปแล้วนะครับสรุปความเรื่องไรฝุ่นนะครับอ่านพร้อมกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าเรื่องราวของไรฝุ่นเนี่ยเมื่อเรานำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วสามารถเรียบเรียงได้อย่างไรนะครับมาดูเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านพร้อมกันนะครับไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากมันจะไม่ทำร้ายผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้เมื่อร่างกายได้รับสารจะกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งต้องใช้วิธีการควบคุมหรือกำจัดที่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างที่เรานำใจความสำคัญในย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3มาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของผู้ย่อความนะครับของผู้เขียนเองนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่กิจกรรมสำคัญเลยนะครับก็คือกิจกรรมฝึกเขียนย่อความนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้จากการเรียนเรื่องการย่อความทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติคุณครูจะได้เห็นว่านักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสอนของคุณครูนั้นมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้ในส่วนของการเขียนย่อความนะครับได้จริงนะครับคราวนี้เข้าสู่กระบวนการฝึกการเขียนย่อความนะครับในส่วนของการฝึกเขียนย่อความนะครับคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการเขียนย่อความนะครับโดยมีคำสั่งดังนี้นะครับให้นักเรียนอ่านเรื่องใครจะเป็นหัวหน้าแล้วเขียนย่อความตามรูปแบบให้ถูกต้องนะครับใบงานนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับกำหนดระยะเวลาในการทำใบงานที่1นะครับโดยใช้ระยะเวลา20นาทีครับให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความนะครับที่สำคัญเน้นย้ำนะครับในส่วนของรูปแบบส่วนต้นนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับว่าเนื้อความที่เราอ่านนั้นนะครับเป็นลักษณะของเนื้อความประเภทใดนะครับแล้วก็เขียนให้ถูกต้องตามลักษณะรูปแบบของการเขียนย่อความในส่วนต้นด้วยนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับให้เวลา20นาทีครับ

ลาครับนักเรียนทำเสร็จกันครบทุกคนแล้วนะครับมีใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือไม่มีนะครับเก่งมากเลยครับนักเรียนทำเสร็จกันทุกคนนะครับสำหรับใบงานที่1นะครับให้นักเรียนนำส่งกับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการฝึกเขียนย่อความในส่วนของใบงานที่2นะครับอีก1ใบงานนะครับใบงานที่2นะครับใบงานเรื่องการเขียนย่อความนะครับคราวนี้กำหนดให้นักเรียนอ่านเรื่องอะไรเอ่ยอ่านเรื่องอะไรครับอ่านเรื่องอะไรเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่นะครับเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่แล้วเขียนย่อความตามรูปแบบที่กำหนดให้ถูกต้องนะครับคราวนี้คุณครูเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับคุณครูยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่านักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนย่อความตามที่คุณครูทบทวนไปแล้วนั่นเองนะครับกำหนดระยะเวลาให้นักเรียนทำใบงานที่2นะครับ20นาทีเหมือนกันนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

เก่งมากเลยครับนักเรียนทำใบงานกันเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วนะครับคุณครูขอชื่นชมนักเรียนในเรื่องของการทำงานนะครับเมื่อคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำงานนะครับนักเรียนก็ทำงานกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่มีการเล่นกันในห้องเรียนนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมน่าชื่นชมมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันไปบ้างครับสำหรับวันนี้เราได้ดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนการเขียนอะไรเอ่ยการเขียนย่อความและก็ได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเขียนย่อความกันไปแล้วนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของการดูตัวอย่างการเขียนย่อความนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเขียนย่อความนะครับคุณครูให้ทำใบงานกี่ใบงานครับวันนี้เก่งจังเลยทำใบงาน2ใบงานนะครับก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในการสอนนะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดมาฝากนักเรียนด้วยนะครับไปดูกันสิว่าคำถามมีอยู่ว่าอย่างไรนะครับนักเรียนอ่านคำถามดังๆพร้อมๆกันนะครับ1 2 3นักเรียนคิดว่าการเรียนเรื่องย่อความ

มีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนคิดคำตอบนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกได้คำตอบแล้วนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับสำหรับคำตอบของคุณครูประสิทธิ์นะครับก็คือช่วยให้เราเนี่ยได้สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราได้รู้ถึงหลักการวิธีการเขียนย่อความไปแล้วนะครับสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าส่วนใดคือส่วนเนื้อความซึ่งเป็นใจความสำคัญของเรื่องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์หลักของการเรียนเรื่องการเขียนย่อความนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: พินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้

0: จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
1: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
1: โอ้โห
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
1: พี่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
1: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
1: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ 50,000 60,000 ได้มั้ย
2: 4-50,000 อยู
1: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
1: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิอ่ะ
1: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างงี้คือเราจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
1: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
1: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
1: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเนี่ย
1: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
1: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
1: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
1: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
1: ครับ
2: คือสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ5,000 ก่อน
1: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้ 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
1: 15,000
2: 15,000 ปุ๊บอ่ะสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
1: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
1: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
1: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
1: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
1: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
1: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
1: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็มเอามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
1: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได
1: ้
2: เท่าเดิม
1: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อย
2: ๆนี่คือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
1: ครับแล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
1: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
2: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
1: ครับ
2: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
1: มาเดาตัวเลขนี่ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
2: ค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข1
2: มากกว่านั้นค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข
2: 7เยอะไปหน่อย
1: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณเนี้ยแหละ
2: ประมาณแถวๆนั
1: ้
2: น
1: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: ตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังค์มา
1: คร
2: ับ วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: แล้วเป็นไง
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชัดที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นอ่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที่ที่พี่ทำงาน
2: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
2: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วก็เขาหายไปนะคือคุยกับเราวันนาเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่า พอมันถึงจุดสุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ 10,000 ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงๆตอนนั้น 10,000 ให้ 500

0: ใน1เดือนไงฮะอย
1: ่
0: างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
0: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีๆก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
0: ร่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
0: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้
0: อันนั้นน่ะน้ำตาร่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
0: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนเนี้ยเอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
0: ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
0: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได้
1: ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก
1: ็
2: คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้แล้วเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนช
1: ั
2: ่งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลย

0: เนี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนเนี้ยบวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้าน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
0: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
0: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
0: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี่
0: นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
0: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
0: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นนี่อีกไหม
0: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมอ่ะความไม่มีนี่เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
0: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
0: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
0: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
0: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงินมากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
0: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
0: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบเนี้ยเราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: รายการที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกfeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
1: ยัง จัดให้ผมยังไงครับ
0: ค่ะคือเป็นครอบครัวที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น family man
1: อันนั้นใช่เลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
1: อุ้ยใช่ๆๆ
0: แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน 5:00 น.ถึง 2:00 น.นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้โอ้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได
0: ้แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเปรี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการรักการกินดื่มแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ที่นี่ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
1: ขับลูกเป็นผู้ชายอบอุ่น
0: ใช่
1: ชอบ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเท่าตัวเดียวกันนะคะถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
2: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะคร
1: ับ ว้าอันนั้นอันนั้นมันเป็นอดีต
2: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าบ่อยนี่คือ
2: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
1: โอ้โหครบฮะ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
3: ไปหมด
0: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
2: ใช่วันพระครับ
0: วันพระ
1: ที่เหลือครบเซตนะฮะใช่ไหมครับงานเริ่มกี่โมง
2: 8โมงเช้าครับ
1: อ่ะถึงกี่โมง
2: 5โมงเย็นครับ
1: 5โมงเย็น
2: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
2: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
1: ฟิตเนสถึงกี่โมง
2: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงราวๆนี้ครับ
1: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
2: กลับบ้านครับ
1: ไปทำอะไร
2: นอนครับ
1: งีบก่อน
2: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
1: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
2: ก็ราวๆ5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ยันร้านปิด
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับบ้าน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะไปทำงานวันรุ่งขึ้นไหมคะ
2: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
1: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
4: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนน่ะทุกวันศุกร์เสาร์สองวันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงานแต่นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่า2วันแต่ปกติสุกแต่ว่าสุกเสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
0: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกันได้ไหม
1: พี่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
0: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
1: อันนี้อาชีพ
0: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
2: ผมก็เหมือนเดิมครับ
4: เหมือนเดิมแหละ
2: เสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
0: 7 วัน
2: ครับ
0: ค่ะออกทุกคืน
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
4: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขามองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบ

0: ไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
1: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอการคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
0: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนในที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูดูนก่อนไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบ มันจะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช้คำพูดนี
2: ้เพื่อนก็ทัก
0: ค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
2: ้
0: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
2: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
0: ใช่ค่ะ
2: รอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลย2ท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีๆและคุณหมายธนกฤตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
3: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะ
1: เบเบเรากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
3: ถ้าไม่ปกติก็ไม่ครบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกครบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
1: นั่นคือมุมของพี่ผัด
3: จ้ะ
2: ของคุณมายปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
4: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
2: แต่ก่อน
4: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
2: ค่ะขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมค์นะคะเดี๋ยวจะ
3: กลับให้กลับแล้วเหรอลูก
2: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
1: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม
2: แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ี่เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะ
2: เอาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหล
2: ถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
3: ถือสายรอได้อะไร
2: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
1: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์และนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้ว

0: ไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
1: ทุกวันหนูโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
2: โบว่าโบรับได้ค่ะ
1: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังค์หายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
0: แม่
2: เมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
0: ดีแล้วดีแล้ว
1: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
2: ฮะ
0: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
2: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอซ์ได้ค่ะ
1: ไอซ์แล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
0: ได้ได้เลยมิกร้านบูธร้านบูธเลยนะที่เดิม
3: โอเค
0: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมากอย่าลืมฟังกันไป
2: นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายๆคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
0: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
2: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาแล้วเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
0: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นอัมพีแล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไงห
2: ือโอ้ยเนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
0: หือบ่นอะไรหือบ่นอะไรจ๊ะคนสวยพี่ว่าเรามาเผาผลาญแคลลี่ยามราตรีกันไหมจ๊ะ
2: โอ้ย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังนอนไม่ได
2: ้ว้าไอ
0: ้ต้องฉีกก่อน
2: แล้วนั่นจะทำอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยมิก
3: ฮะ
0: แป๊บหนึ่ง
3: อะไรวะ
2: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
0: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
3: ฮะใส่ด้วย
2: จะอุจจาระแค่ไหนจูจัดแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้โอ้ย
0: อะไร
2: โถ่เอ้ยไอ้
4: าแล้วเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ
5: ์มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
4: ไม่รู้ตัว
5: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
4: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี้
6: คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
4: จำนนด้วยหลักฐาน
5: ใช่ครับ
6: มันไม่รู้จะกดไปไหนเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็ไม่มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
4: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี่ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
6: คือแม่เขาจะมีคำว่าเนี่ยอะไรก็ดีไออย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
4: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
5: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบเงี้ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
6: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
5: จริงคร
7: ับ แม่คือเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะดี
5: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
7: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
5: ใช่ครับ
7: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
5: 24ใบครับ
7: 24ใบใน1เดือน
5: ใน3เดือนครับ
7: ใน3เดือนเออ1เดือนก็เกินไป
4: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
5: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
6: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่เรา
4: ทรัพย์สินเงินทอง
5: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
7: ทิ้งต
5: ัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
4: หมดไปวันนึงนี่หลายสตังค์ไหมคะขอถาม
5: ไม่ได้นับเลย
6: โอ้โหหมดค่ะหมดบทเยอะ
4: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกไหมคะ
6: ไม่ค่ะไม่มี
7: ตอนนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
4: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
7: มันไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
5: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
7: ครับ
5: เราก็ไปทานข้าวครับ
4: ค่ะ
5: ทานข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำมาเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับกลับบ้านละกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่ครับ
7: ครับ
5: กลับบ้าน
7: กลับบ้าน
5: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้เอารถมานี่หว่าหรือรถใครเนี่ยอะไรเงี้ย
7: แล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
5: ไม่ครับปิดประตูครับ
4: ลงเลย
5: ลงเลยเรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
7: กลับบ้าน
4: โอ
7: ้แล้วคนนั้นเขาเจอรู้เขาไหม
5: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
4: โอ้แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
5: ันนี้ผมไม่ทราบ
7: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาไงเลยไม่รู้แต่จะนี่อย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
4: แล้วกลับบ้านรู้ไหม
5: รู้ว่า
4: คือพอ
5: ไม่ครับพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
7: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างบ้างอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
6: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี
5: ่ไม่ใช่นี่พูดถึงแท็กซี่
6: อ๋อ
5: นั่นอีกเหตุการณ์หนึ่ง
6: อีกการหนึ่ง
7: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
5: วันนั้นขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
7: ครับ
5: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
7: ่อ
5: ก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
4: โอ้โหวีรกรรมเยอะจริงจริง
7: ครับผม
6: คือไอ้ที่ปิดไฟ
4: เปิดไฟ
6: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้มาอยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
4: เปิดอย่างนี้เลย
6: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบฉันไปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อน

0: แต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม่ก็คือสลับอยู่เงี้ยค่ะเล่นไฟจนแบบเล่นเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วตรงไหนมีเป็นประตูไปเปิดเลยอันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูเลยค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
1: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
0: เสื้อผ้าหนู
1: แล้วไม่โกรธเหรอ
0: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
1: ผู้หญิงต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
0: กระเป๋ากล้อง
1: ครับ
0: โอ้โหแบบคอม
1: รองเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
1: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
0: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้ว
1: แล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
0: คือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
1: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
0: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
1: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม
0: ่ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเข้าไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอมโอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะข้าวกระเป๋า
2: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
1: ่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแหม่สองแหม
0: ่เฟลมาเลยอ่ะ
1: แล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
0: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
1: แล้วคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
0: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
3: เปลี่ยนนิสัยครับ
1: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
0: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือโบไม่ได้ไม่พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเขาเพราะเขาคือตัวปัญหาม
1: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
1: สมมติว
0: ่
1: าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวๆฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอซ์
3: ผมเลือกของเขาครับ
1: เอ้ยดีว่ะ
0: คืออันนั้นแตกว่าคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอม
1: ันซึ่งนี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างนั้นเหรอ
0: ใช่
3: เป็นตู้ยาว
0: ๆ
1: เป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
0: ใช่
2: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
1: ี่
2: ย
0: ไม่รู้ค่ะ
3: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
1: อ๋อนี่ละเมอลุก
3: ขึ้นมาฉี่ครับ
0: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
1: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู้
3: ใช่ไม่รู้ตัวก็ได้
1: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วโบก็ระเบ้อพอดีอยู่ร้านสระผม
2: แล้วเคยฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
3: ้อ๋อมีครับ
0: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีระบบหยิบ
1: เหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นกี่ครั้ง
0: อุ้ยประมาณสองสามครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่าง
3: น
0: ี
3: ้ผมก็จะเดิน
0: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีหลาย
1: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี่แทน
0: โอ้ยมันบอกไม่ถูกอ่ะ
1: ประมาณครั้งที่2หรือ3
0: ใช่ประมาณ 3-4 อ่ะค่ะประมาณอย่างนั้นโบก็นี่ทางลาวเลยลึบๆอารมณ์เหมือนโมโหนิดๆอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
2: มา
0: ซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบ
2: นี้
0: เลยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิ ไปหยิบดม เขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะ เหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอ เขาก็หัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนนึงที่ดีเหมือนกันนะว่าถือว่าเวลาแฟนอ่ะเวลาโมโหเลยเนี่ยเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างมันก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนั่นไป
2: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
0: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรโบกับพี่ไอจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์ๆเลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกไปกิน

0: เล่าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
1: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
0: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
1: คือเปลี่ยนยังไง
0: ใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
2: ม
0: จะถามตัวเองเสม
2: อ
0: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี้
1: แล้วคุณไอซ์ว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
3: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
1: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
3: เปลี่ยนได้ครับ
1: ทันทีเลย
3: ทันทีเลยครับ
1: เลิกเที่ยวเลย
3: ไม่เลิกครับ
0: ไม่เล
2: ิ
0: ก
2: แล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
0: ไม่เลิกไม่เลิก
1: จังหวะดี
3: ชอบ
1: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
3: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
1: ให้เรายังมี
3: สติแล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานนะ
1: แล้วไงฮะ
3: บรรยากาศมันพาไป
1: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
0: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
1: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
0: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
3: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเขาต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
1: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเขาก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
0: ก็ไม่ทุกคืนครับเพราะว่าตอนที่เริ
1: ่
0: ม
1: ตก
0: พอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะบุ๊กก็บอกเขาตรงๆเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันๆถ้าหาเป็นผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาละ1วัน
2: 6วัน
0: หกวันใช่ค่ะแล้วในพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเรื่อยบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนนึงที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอ่ะบุ๊กก็ดีใจแล้วเอออย่างน้อยคนนึงก็คิดที่จะเปลี่ยน
1: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันหึงฉันไม่ให้เธอไป
3: เป็นอย่างนั้น
1: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี
2: ้
1: นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวแล้วนั่งคุยกันตรง
2: ๆแ
1: ต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะไอคนที่จะต้องเขารู้สึกว่าเออไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
2: ่
1: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่าม ันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนปึ๊บอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: บอเลือดเลือดบอเหรอบอบอบอบอโดนฆ่าบอใครฆ่าบอบอบอมาบอมาบอถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโครก
1: โอ๊ยพี่ไอ้ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บหมาแบบนั้นทำไม
0: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
1: เออง
0: ั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
1: ก็ใช่ไงดิ
0: เอ้างั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
1: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกือน
0: เอ้า
1: โบบอกไม่ไหวแล้ววะพี่โบอยากเลิกกับพี
2: ่
1: อะ
2: ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะโบ
1: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โบรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาจะกลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
2: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
1: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
3: อ
1: ้
3: าวนั่นกูอีกแล้วครับครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
1: อยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
3: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
1: คือหมาฉันโดนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
3: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
1: ้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค
4: ่
1: ะ
4: มันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
0: โบพี่ขอโทษ
1: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอ่ะพี่ก็ไม่รอด
0: โบ
1: แล้วระหว่างนี้พี่ก็คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
0: โบเดี๋ยวโบ
3: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
5: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บต้องใส่คงแบบจิตใต้สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบ
1: อุ้ย
5: แล้วคือหมาก็ไม่มีรองสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบห้องนอนเลย
3: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
5: ใช่ค่ะ
3: แต่มันกินเข้ามาในส่วนที่เป็นเพราะจริงๆเวลาเล็มอ่ะมันเล็มนิดเดียว
5: ใช่มันเล็มนิดเดียว
6: ใช่
3: แต่เนี่ยเขาตัดเส้นเลือดอยู่ในนั้นใช่
5: ใช่เขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
3: ะ
5: ทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูเรียกฉายาหมูอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูแฮงเร็วดูแฮงเร็วไอเราก็
1: แฮงคือน้องหมา
5: แฮงชื่อแฮงค่ะ
1: แฮง
5: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยทีนี้เพราะว่าได้ยินว่าแฮงเร็วอะไรเงี้ยแฮงเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ด ไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะคือหยิบมีใครๆเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอ่ะค่ะวันนั้นอ่ะ
1: จริง
5: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารน่ะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอ่ะทะเลาะกับเขาอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจตื่นเช้ามาโบก็หายไปเลย
6: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนอันนี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี่คือแบบมันทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงอะครับรุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
5: ผมบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่คงไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบก็บอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดเขาไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่แล้วกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว

0: พี่บัตรไทยกับคุณมายนะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
1: ถ้าเป็นพี่ผัดจะมองว่าอันนี้ป่วยละต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่ผัดคิดแบบเนี้ยพี่ผัดก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอ่ะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะ เพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมากมองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
2: คือโมโห
1: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
2: ใช่
1: ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทย์เคยเจอเพื่อนนะคะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าเออคงจะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่น่ายอมอ่ะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได้
0: ต้องถามคุณมายบ้าง
3: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
1: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
3: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู่แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
0: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณมายเดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
4: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
0: วันที่ตัดเล็บมา
4: ถูกต้องครับ
5: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
4: ใช่ครับ
5: นี่เขาเนี่ยอย่างที่โบบอกนะครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
0: ่
5: ก็คงไม่มีความรักกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
0: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
4: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
0: แล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
4: มีครับมีครับ
0: แล้วทำยังไงอะคะ
4: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
6: ไปกินอ
4: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรเงี้ยคร
0: ับ ค่ะแล้วดื่มอะคะ
4: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
0: ค่ะ
4: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
6: น
4: ี้ครับ
6: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายๆเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่
0: ม
6: ีเหมือนเดิมละ
0: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
4: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
6: สุขภาพดีกว่า
4: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนยังตื่นเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ป่ะก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยน ปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
6: พรุ่งนี้จะกินอะไร
4: ใช
6: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
4: จะไม่มีการไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเอ้ยจะทำอะไรกันดี
5: มันไม่ใช่อดีตแล้วใช่ไม่ได้คือคุยเรื่องอนาคตล้วน
0: ๆถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
2: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
7: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
8: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้ไอ้มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
2: จริงดูสิโอ้ปะการังสวยมากเลยอะเดี๋ยวนะเออมิก
9: เอาอีกแล้ว
2: ฮะเออเนี่ยซีมิลันอยู่ซีมิลัน
9: เอาซีมิลันอยู่ด้วย
2: เอออยู่ซีมิลันเอาไงดีเนี่ย
9: เอาไง
2: อ๋อได้มีปัญหาใช่ไหม
9: อ
2: ๋
9: อ
2: แป๊บนึงเออได้แป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
9: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยไปชั่วโมงเอาว่ะ
8: เอาหน้าหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆนะลูก
7: ค่ะแม
8: ่ไหนกับก่อนอะ
7: จะไปแล้วใช่ไหม
2: ไปเลย
7: โอเค
2: พร้อมไหม
7: พร้อม
2: พร้อมนะไปนับ1 2 3
7: 4ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมันมาไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
6: เขาขอแต่งงานใต้น้ำ
0: โอ
6: ้มันคือแบบเป็นอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆค่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
4: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายเซสชั่นพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแต่ก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายไปด้วยคราวนี้เต็มเลยครับอะไร
6: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอะคือในใจที่เพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วอะแล้วแบบหยุดเลยอะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอะงงแล้วก็แบบดีใจด
7: ี
6: ใจที่เขาแบบเออไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี
7: ้อ
5: ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
4: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่สองอย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
5: ครับ
4: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทำมาเลย1ก็คือดำน้ำอยากไปลงไปดำน้ำ2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
5: ครับ
4: ก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ำเนี่ยผมเดาแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยจำในด้วยว่าผมขอแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
5: คุณจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอคร
4: ับ ผมกะว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิมไม่ได้มีอย่างนี้นะครับแต่แม่ขอครับ
5: ว่า
4: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
0: แม่
4: แ
10: แม่กลัวความปลอดภัย
4: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้อง

0: เบรกแผนนี้ไว้ก่อนก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
1: ครับ
0: ครับ
2: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยค่ะเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่โชคดีเน
1: า
2: ะที่มีเขา
3: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
2: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเออเขาจะต้อง

0: ีไม่ดีอะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
1: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
2: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทำมามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันหนึ่งว่าเราจะทำให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทำตัวดูตัวเองว่าเราจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ไหมจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีของลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
1: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะ กับคุณไมล์ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: พี่อยากให้จำเรื่องแบบนี้ความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะเพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่คิดอย่างนี้
4: คุณไมล์ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอซ์มากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
3: ใช
1: ่ใช
5: ่แต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรักเขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
3: ใช่ค่ะ
5: คือทั้งคู่มีความรักคนนึงสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
1: ม
5: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
1: ค่ะและก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมล์ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์อยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
0: ขอบคุณพูดเลยซึ่งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกๆเรื่อง คือแบบให้คืออะไรให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รับสารน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่ทีนี้โบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขนี้ไปทุกวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
1: คุณไอซ์ค่ะ
5: แล้วคุณไอซ์นะครับ
2: ผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับ

0: ผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับ
1: ค
0: ือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันมาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
2: ไม่รัก
0: ใช่ครับ
3: มันจริงๆคือนี่ตั้งใจแบบอยากมีอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
0: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
4: ก็มีครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
0: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
4: โอ้นี่ไงเร็วๆนี้แล้วว
2: ันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบสขอบคุณมากๆค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
2: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยืดโทรศัพท
1: ์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
2: ผมคิดว่ายืดโทรศัพท์ร้ายแรง
3: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
4: คุณแม่ว่าทีนึงก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
5: สะท้อนใจตัวเองเลยล่ะ
0: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

0: มด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้านก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่า
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่

ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนด์เนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือ2แต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

ช่วงเวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกไปเลยเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อเดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะ

ที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้และสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้และสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดนะคะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบเป็นยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

ราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: แรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครเกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนนึงเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

ปัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบมันมีอะไรแล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงอย่างนั้นจริง

0: หรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะ
1: อยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
2: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันคือมันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
3: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
0: เดิมพื้นที่ที่นี่ค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
4: เกิดคำถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
0: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่นี่เป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพุทธมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการปวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัตินี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงไปเอาความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพที่เองหลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและ

0: เป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไร
1: อย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

0: ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ได้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่หัวก๊อกน้ำหมั่นตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลส่วนเกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมงดทำนาปรังและปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยเพื่อป้องกันพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำหากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Vale.

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกเป็นก็ไกลนะครับ

0: ไปกันนี่ไปไหนกันนี
1: ่ไปหาไกด
2: ์ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
2: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
3: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
2: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
3: ประมาณ60กิโล
4: เอาคนเดียวเลยอ่ะ
5: เราทำได้อุ้ย
2: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
6: ย่าอย่างคะ
7: ขอนำครับเจ้า
2: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
5: นี่ลูกเต๋าก็มี
3: ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเฮือนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับทันงอบ้านเปิดกับมี
8: อ่า
3: เปิดสูบตาหมด
8: เจ้า
3: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีดิ
2: เต๋าที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
0: บ้านผสมเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักหมดเลยกันต้มเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของไอ้พ่อของแม่คน
3: เริ่มให้ผลผลิตได้แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
8: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
3: สูงกว่านี้อีก
2: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
0: ไปกลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีล่ะ
2: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
0: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตรงนี้มีสาหร่ายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
2: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
9: สาหร่ายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
10: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
9: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
10: ค่ะ
9: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
10: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
2: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
0: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทวนน้ำขม้านะครับเก็บตลอดล่องเก็บล่องแก่งนี่มาได้นะครับต้นเก็บคืนอย่างเดียวพออย่างที่ซ้ายมันก็ไก่หนึ่งเดียวเก่านะครับแต่ทำความสะอาดอย่าง
11: ต้องบีบน้ำออกด้วยอ่ะ
10: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
2: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก่

0: ơi, đón
1: đúng
0: không? Đúng không? Đúng
1: không?
2: Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? ของบ้านสุดห้องนี้เป็นไปต้นตองผูก
3: ไปที่ไหนคะ
1: ใกล้ๆนี่ครับแม่ใกล้ๆเนี่ย
3: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
1: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
3: ค่ะ
2: ไปกี่โมงร้อน
1: ตีสี่ตีห้าถึงจะมืดอะเช้ามืดพอมันร้อน
4: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
5: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
4: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
2: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
6: ไปอินอ่ะ
2: ไปหาเต๋าใคร
7: ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
6: โอ้เป็น10คืนก็มี
2: พออยู่บ้านบ่มีอาชีพแล้ว
6: บ่มียังแล้ว
2: ต้องนอนกับเต๋าน่ะสิเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
8: ค่ะอะไรบ้างคะ
9: มีแบตเตอรี่ข้าวสารหม้อหม้อหุงข้าวกล้วย
8: กล้วยนี่เอาใส่
9: อาศัย
8: ใส่ของทั้งหมดนี่เหรอ
9: ครับตอนนี้ใบปลาทู
10: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
9: ครับ
10: กินกี่รอบกี่ครั้ง
9: มื้อเดียว
10: เอามื้อ
9: ที่เหลือก็หาน
11: ี่ไปอยู่กี่วันครับ
9: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มเต่าก็ใส
4: ่ตี 4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบ

0: พี่ดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
1: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
2: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
0: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: พี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มต๋าวในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูกเล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นตาวเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกตาวจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้องขึ้นทางนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพร้อมไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: เวลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละคะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกลับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำอะไร
1: หน้าฝนไม่ได้ต้นเริ่มต้นเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มคุก
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: เราต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
3: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: ค่ะดูเห็น2คนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใส่ปี๊บครับใส่ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เฮาเวลาเฮาเปิดเข้าปามจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเฮาเปิดเข้าปามจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้มั้ยคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้เหรอครับเพราะมันไม่ลูกเตาอยู
4: ่น้ํามันก็ใกล้ด้วยนะครับ
3: เราจะได้เอาน้ํานี่ต้มเตา
5: ไปคนเดียวนะ1วันกับ1คืนยังบ่ได้กระสอบตัวละทําคนเดียวนะ
0: ค่ะ
5: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบ
3: นั่น
5: เฮาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ํานี่แล้วเฮาจะไปเข้าป่าไปเอาเตาก่อนเนาะ
2: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเตาว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอและพี่ก้ำ
5: ไม่ใช่เตาก่อนเนาะ
0: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
5: เออไม่ใช่เพราะว่ามันได้หรือยังก่อนเฮาจะต้มเฮาต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
0: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลยอ่ะ
5: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม่ตลอดปีเตา
0: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่างน
5: ี้ครับมีแหลม
0: ๆที่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
5: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
0: อันนี้น่าจะแก่เหรอคร
5: ับ ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
0: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
5: ต้องตัดหัวแล้วบีบดู
3: ดำๆนี่จะต้มมาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไว้ไปเพาะพัน
0: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
1: ต้นนี้ครับข้างบน
0: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้เหรอคะพี
1: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
4: เอากล้วยเอาก่อนเพื่อจะขึ้น
2: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
1: ใช้
2: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
6: ได้ไหมครับพี่จอน
1: ต้นนี้ได้
6: อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับถ้าไม่ได้ก็ไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้น

0: ถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
1: พี่ดอนตัดลูกเต๋าลงมา2ทลายนะครับถอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี้
2: เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
0: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่1เคส

0: ไม่ได้พักเลยล่ะครับ
1: แบกไหวกี่กิโลครับ
2: ประมาณ30กว่ากิโล
0: แข็งแรงจริงๆต้องขนเต่ามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
2: อันนี้รีลูกเต่าเพื่อจะไปต้มใส่
3: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
2: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
0: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
2: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาน้ำมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนีบ
4: คือต้มทั้งลูกเลย
2: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
3: ต้มเต่าเนี่ยนานเท่าไหร
2: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
0: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมาอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
2: ทำทุกอย่างเองหมด
0: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
3: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
2: จะออก
0: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
2: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปตีหนีบอีกทีนึง
0: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
2: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลตัวนี้เล่นเป็นกิโล
1: ด
2: ีกว่า
0: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
2: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
0: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
2: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติมันเรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
0: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
2: ใช้หมุนหัว
0: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
2: ต้องวางไว้ข้างเผื่อจะดุ้งกลางคืน

0: รุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ถ้าจะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันจะได้เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
2: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาได้ปลาหมดอาศัยป่าอย่างเดียว
3: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
4: พี่ได้กี่กระสอบคะวันนี
1: ้ได้2กระสอบครับ
4: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
4: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
4: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆปีไปขึ้น

0: พื้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
1: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
0: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
2: แต่ก่อนในไปหาเต๋าก็เดินอย่างเดียวนะครับไม่มีการล่องแพนะครับเมื่อก่อนเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองล่ะการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
1: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
3: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
2: ครับแต่ก็หมดเป็นเงินจองละต้องมาหักก่อน
0: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
1: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
0: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื
1: ้อผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
4: มารอเป็นเดือนไม่ได
1: ้พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
4: เสียงดัง
5: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาอส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
6: โอ้โหเยอะมากเลยเวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับ
7: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นใช่ไหมตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข
8: ่ก้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
5: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่ที่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
1: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
8: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
8: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
1: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับยังคงพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนั้นขยับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ยังคงต้องระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนหวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: เสียพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับ DLTV ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจเขาตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณ

0: านน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปูรู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้า

0: ไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
3: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
5: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
3: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: บ้านค่ายเนี่ยมีความเข้มแข็งสามัคคีเพราะว่าเป็นชุมชนเก่าแก่โดยยึดหลักของคำว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนจะมีการพึ่งพาช่วยเหลือกันเพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งคนยุคก่อนยุคเก่าๆเนี่ยมีการถ่ายทอดกันกับลูกหลานวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆก็ยังรักษาไว้เหมือนเดิมเขาก็อยู่กันแบบสามัคคีมีกิจกรรมร่วมกันทำงานร่วมกันนี่คือความเข้มแข็งของชุมชนคือเราไม่ได้เน้นเรื่องว่าจะต้องมีรางวัลจะต้องดีเด่นอะไรงั้นเราเน้นเรื่องการถ่ายทอดให้ชุมชนเนี่ยรักษากันไว้ให้ตกไปถึงลูกหลานของเราต่อไปในภายภาคหน้าอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือจุดประสงค์เท่านี้แหละทำอะไรก็มาประชุมกันที่วัดแบบโบราณโดยวัดเป็นศูนย์กลางมีกิจกรรมเรียกว่า3วัยตั้งแต่วัยเด็กวัยกลางคนวัยสูงอายุมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อะไรเงี้ยเขาก็มาวัดเขาก็เห็นคุณค่าของวัดคือความศรัทธามันเกิดทีนี้วัดจะต้องการอะไรจะพัฒนาอย่างไรมันก็ไปได้แต่ถ้าขาดศรัทธาเสร็จแล้วไม่ต้องจะชักชวนอย่างไรเขาก็ไม่เอาด้วยเป็นเจ้าวาดมา40ปีผู้นำชุมชนกับวัดเนี่ยเราคุยกันอยู่ประจำผู้นำชุมชนก็ต่อไปยังลูกบ้านแล้ววัดก็มีกิจกรรมอย่างนี้นะมาช่วยกันนะตำบลบ้านค่ายจึงเป็นตำบลเข้มแข็งได้รับรางวัลเนี่ยก็เริ่มมาจากวัด
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนความดีครับผู้ที่ให้ความร่วมมือเราจะทำยังไงเขามีความสุขอาจจะโดยการมอบวุฒิบัตรทุกปีนะครับมีการจัดกิจกรรมพลังบวรที่ของจังหวัดจัดเรามีการคัดเลือกแต่ละหมู่บ้านวินัยพอเพียงสุจริตจิตอาสากตัญญูกตเวที5คุณธรรมเนี่ยไปเลือกมาแล้วก็เชิดชูคนเหล่านั้นขึ้นรับรางวัลส่วนหนึ่งไม่ใช่รางวัลประเภทนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่อาจจะเป็นในเรื่องของ1นำสินค้ามาวางจำหน่ายตอบแทนคือท่านได้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นศาลเจ้าแม่หลักเมืองเนี่ยเวลาคนมาทำบุญก็เอาผลิตภัณฑ์ชนไปวางพอวางเสร็จปุ๊บก็มีคนมาจับจ่ายซื้อตอนนี้มีอะไรทุกคนไปอยู่ที่นั่นหมดเลยกลายทำให้เป็นศูนย์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ย2เราให้โอกาสไงครับอยากไปศึกษาดูงานท่านไม่ต้องเสียตังค์นะเราหาทุนให้ว่างงานเกษียณงานทำเอามารวมกลุ่มกันไว้ต่อยอดโดยการให้มีการฝึกอบรมนานนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นแล้วนี่คือผลสำเร็จที่เราไปดูไม่ใช่นะครับ5ปีนะครับ

0: ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรายได้นะครับมันเหมือนกับเป็นรางวัลเขาครับก็คือเฮ้ยทำไปแล้วมันขายได้นะเอาเข้ากลุ่มเท่านี้แบ่งไว้เก็บเท่านี้แล้วเวลาจะไปพัฒนาไปดูงานเอาเงินไม่พอเอาเงินนี้ไปเติมเนี่ยก็คือการบริหารก็คือชุมชนเนี่ยเน้นเรื่องวินัยก็คือการวางแบบแผนในเรื่องการพัฒนามันไม่ใช่แค่วิชาการนะครับต้องลงมือปฏิบัติแล้วได้เห็นผลด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทำไปแล้วเนี่ยเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยถ้าเราไม่สัมพันธ์กันไม่มีการพูดคุยกันมันก็ห่างเหินแต่เมื่อเราทำเป็นชุมชนเราทำที่มันสำเร็จลุล่วงไปได้เนี่ยประชาชนเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆการสร้างรายได้เสริมการได้รับความยอมรับมันไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านนะครับตำบลอำเภอจังหวัดรวมไปถึงกระทรวงเนี่ยตรงนี้ก็เห็นภาพเป็นทุนทางสังคมครับของหมู่บ้านบรรพชนน่ะเราเป็นคนพื้นถิ่นนี่ถ้าเสิร์ฟจริงๆตั้งแต่สมัยธราวดีครับมีทุกยุคจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเป็น DNA ฮะที่หมู่บ้านเราเข้มแข็งส่วนมากจะเป็นในเรื่องความซื่อสัตย์เพราะเราเกิดจากการรวมกลุ่มถ้ามีการรวมคนเยอะๆเพื่อจะไปลบทับจับศึกถ้าไม่มีเรื่องนี้คุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อทับนั้นแข็งแค่ไหนเวลาไปตีบ่านเขาไปชนะก็เหมือนการรบไงก็แพ้ครับนี่แหละครับคือความซื่อสัตย์มันต้องสูงมาก
1: ความสุขต้องเกิดจากความสามัคคีก่อนไม่ใช่ความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามัคคีตัวศรัทธาก่อนเอจากการที่เราสามัคคีกันมีกิจก็ทำด้วยกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องพึ่งพาอาศัยกันชุมชนเมื่ออยู่เย็นเป็นสุขกิจกรรมอะไรที่เขาให้เราทำก็ทำด้วยความร่วมมือพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดีไว้ผลดีมันก็ตามมาคือเราได้รางวัลคือใจเรามีความสุขแล้วมารวมกันนี่ก็แค่นั้นแล้วคือรางวัลที่เราได้แล้วสุขเนี่ยมันมี2 อย่างสุขทางโลกกับสุขทางธรรมสุขทางโลกก็คือลาภยศสรรเสริญแต่มันไม่แน่นอนนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์เพราะนั้นสุขทางโลกก็คือสุขกอไก่สุขดิบแต่สุขทางธรรมก็คือสุขทางใจได้มาทำกิจกรรมร่วมกันหัวเราะเฮฮาด้วยกันสุขเกิดและความสุขที่แท้จริงสุขไปเรื่อยชุมชนบ้านค่ายก็หัวเราะเฮฮายิ้มแย้มแจ่มใสก็สุขกันไปเรื่อยนี่คือความสุขที่แท้จริง

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาท

0: ถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอ้น้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอการออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปิ๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆ

0: แล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอน้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอน้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอน้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
1: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
0: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันเนี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าๆแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
1: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
0: ใช
1: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
0: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆและอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำมาค่ะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
1: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
0: ใช่
1: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
0: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงเนี้ยค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
0: ใช่
1: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
1: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
0: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อน แต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
0: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
1: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
0: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
0: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
1: โอเคครับต่อมาครับไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
0: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
1: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
0: 20,000 บาท
1: 20,000 เลยครับ
0: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
1: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
0: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
1: พลาสติกเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
0: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
1: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
0: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
1: ครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
0: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
1: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
1: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้ง หรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้า

0: เรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาติน

0: 1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
1: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
0: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
1: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
0: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
1: อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกรันได้ซึ่งตะเกียครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟืดๆปั๊บตะกรันออกมาจริงๆตะกรันก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกรันทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่า

0: าเร็วกว่าเขารีบแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่ในน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี้ยบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี้ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่ของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ชั้นล่างของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งเบิดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเล่าก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเล่าถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายบ่พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมโตผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซาแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญ

ครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสาระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้า

ที่ศาลจากราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: ลงโอ้โหได้ตั้งนานหัวตึงเลยคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นๆนะคะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
0: ใช่ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: นี่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สั้น
1: พ่อพอช่วย
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: ตั้งไม่ได้ตั้งใจ
0: ขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสั้น
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงและก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยก็มาในวันที่5กับเวลา9โมงคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัด นะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหัวท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้ง

นำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.thหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าศูนย์บ่มเพาะ

0: ของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีนเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Silicon Valley ของเอเชีย
1: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: ต้องเรียนก่อนว่าดีแทคเอ็กเซลเลนต์เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกเป็นอย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของเราครับ
1: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโพชจันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
0: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ทีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทเครดิตเตอร์เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียกันค่ะ

0: ็อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมๆให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างที่เราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได
0: ้
1: นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรเงี้ยอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอชชั่นคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขาเป็นเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีท็อปแคนน้อยอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: คุณโยทินอะไรเงี้ยนะของดับเบิลเออะไรเงี้ยเขาเป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แทนที่เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้สตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Retail Excellence เงี้ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่ไหมครับก็เฉลี่ยประมาณล้านห้าอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่าพรีซีดนะครับพรีซีดพรีก่อนซีดซีดคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวซีดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมูนะก
0: ็แ
1: ฟนตุ๊กๆแฟนสตาร์ทอัพเขาก็จะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะ4มี KK Fund ก็4นะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจียนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญนะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบช1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญนะครับแล้วพอจบจากซีดปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไป Pre-Series A หรือ Series A Series A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนมา 800,000 อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญจะประมาณ Series A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็น Pre-Series A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งๆแล้วล่ะขาดอีกนิดนึงอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็น Series A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็น Series A ไปก่อนที่ได้ตัว Cyber Agent มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพอจะ Series A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed ขั้นตอนของ Seed และ Seed Bing แล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้ว get feedback อะไรออกมาอาจจะยังไม่ใช่ mass market มาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่พรีซีดหรือซีดนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะสเกลได
0: ้ okay.
1: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได
0: ้
1: แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
0: ละส่วนน้อยละ
1: แต่มัน proven ละมัน proven ละมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำละว่าแบบไอ้เนี่ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
0: ค
1: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ตัว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นอ่
0: ะ
1: เขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงฝั่งนี้ถ้ามันพรูว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น CA จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการนี้อย่างของเราเนี่ยเราทาร์เก็ตที่ Pre-seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้น product market fit idea problem solution fit ต่างๆม
0: ี
1: MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นต
0: ้
1: องถ
0: ึ
1: งเข้าโครงการก็จะเป็น pre seed คร
0: ับโอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช
1: ่
0: วง seeding คือมีไอเดีย
1: ใช่มีไอเดียมีแล้วมีไอเดียระดับนึงที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได้
0: โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เงินใหญ่เริ่มลงมาซ
1: ี
0: ร
1: ี
0: ส์ A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
1: ุ
0: รกิจที่มันขยายออกไป
1: ทริกเกอร์อีกอย่างนึงที่ซีรีส์ A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยค
0: ือ
1: คุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได้จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยค
0: ุ
1: ณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion
0: customer
1: user เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลค
0: ุ
1: ณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขากับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟ
0: ิ
1: โนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุด secure ไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุนเลขหนูก็เริ่มมาอย่างเง
0: ี้
1: ยก็มี traction แล้ว อนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือนซีรีส์ A น่าจะเข้าของฟีโนเมนาได้ไม่ยากครับ
0: โอเคนี่คือเคสที่เกิดจริงๆนะคะ ในบรรดาโครงการของ Dcap Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลายหร
1: ือ
0: Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงตรงน
1: ี้
0: ครับพี่เหม่งคะ
1: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับกันจริงๆอ่ะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
0: ่
1: ป
0: ั
1: จจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีแล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเรา stay with the cost แต่ละคนก็จะ pivot ของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหา business partnership นะครับแล้วก็ partner กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของ Dcap Accelerator เรายังยึดมั่นถือมั่นและย
0: ัง
1: ม
0: ี
1: ความเชื่
0: อ
1: ต
0: ั้
1: งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมี proven business model แล้วที
0: ่
1: Silicon Valley อย่าง Y Combinator Founder Startup Techstar พวกนี้คือ incubator accelerator ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีน
0: ั่
1: นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็น proven track recordแล้วเราก็เลยรันดีแท็กเซเลนเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมาเลเวลเลทแล้วคนลดคนไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูตแคมป์ครับเราเป็นบูตแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
0: ม
1: ท
0: ุ
1: กทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแค่นี้อันนั้นเราทำอยู่แล
0: ้
1: วแต่คราวน
0: ี
1: ้เราแค่เงินลงทุนไม่พอก็โคเวอร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแห่งกลางเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต
0: ้
1: องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ4เห็นมั้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
0: ์
1: ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิ
0: ค
1: อนวัลเลย
0: ์
1: คนอย่างเนียอียาวอ
0: ่
1: ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะมาสอนให้วันออนวันโคชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอ่ะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
0: ะ
1: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให
0: ้
1: เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นอย่างพวกคนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอซาเป็นพันๆบอกเลยว่าเฮ้ยซาของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันว
0: ัน
1: ออนวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของซาไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรามองเรารันดีแท็กเซเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีม
0: ีอ
1: ะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีป
0: ี
1: น
0: ี้
1: เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเขาเรียกโลโคฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัทไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายยอ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะค
0: ือ
1: คุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะค
0: ือ
1: ด้วยแลงเกจของมันเองแล้วก็บีเฮเวียร์ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝร
0: ั่
1: งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิสเซียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซ
0: ื
1: ้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเน
0: ี่
1: ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลประกบล่างกับน้องในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคน LINE official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
0: ์
1: ยิง LINE ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสับเซิร์ฟเวอร์ล่มค
0: ือ
1: ที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผม เขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา 3-4 ล้านกดเข้ามาอ่ะคิดง่ายแค่ 1%
0: ค่ะ
1: ตลาดละ 300,000-400,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 300,000-400,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบ super F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกู๊ดพับเบิ้มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเรามีทีเดนอร์เมนมาซึ่งอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชีย3คันพี่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวลเลชดิสทริบิวชันร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำแล้วปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็นโคเอ็กเซเลเตอร์มีสตาร์ทอัพจากพม่าสตาร์ทอัพจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เราโปรไวให้นั่นคือเขาดิสทริบิวชันพร้อมกันได้เลยเดย์วันเรามีพิกกี้โปรสตาร์ทอัพของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งประเทศมาเลย์เรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วเดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
0: ค
1: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมี commercialization มี co-working space มี mentor ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวมีแต่ isolate family one family always family
0: ค
1: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากนะครับถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างพี่กิ๊กโป๋งเนี้ยหรือฟาสต์อินโฟอยู่ตั้งแต่แบท1แบท2ทุกวันนี้ก็ยังอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเขาไม่ยอมทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
0: ั่นคือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มาทุน
1: ใช่ครับ
0: Dtac accelerator ก็เลยพยายามล้อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได
1: ้
0: มาอยู่ในโครงการน
1: ี
0: ้แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
1: ไม่มากเลยครับ
0: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้ค่ะ
1: 2 อย่างครับ

0: ขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบต1แบต3มี11ทีมแบต4มี11ทีมทั้งหมด22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่า company valuation เขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของดีไท
1: ค์
0: เอ็กเซเลตนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากเอ็กเซเตอร์ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่เขาส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่มิคีเล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันบริษัทที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับแอคเซเตอร์ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovate สังเกตไหมครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยาก innovate ฉันต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้จะต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณคอร์ปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT Committee Bank นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเท
1: ค
0: มีทัวร
1: ์
0: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี local expert tour ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคมดีเรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีทุกแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสแบบนี้ให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้าเดย์วันนั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลยเดย์วัน
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินซิเตชันนะคะ
0: มันวินเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือ
0: ค
1: หลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก Accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง Accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง Accelerator ก็อาจจะมีแค่ Mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง Accelerator อาจจะมีเงิน Partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ Innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ Collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของเหล่านั้นนี่คือข้อนึงนะเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน Accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ซิงเกิลดิจิตเราไม่มีความเป็นเจ้าของ Majority Share เป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องซัพพอร์ตเขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ Dtac Accelerate อยากเห็นสตาร์ทไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เราทำสเตจถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม Commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจบ Bootcamp เขายังใช้ Coworking Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี Commercialization Support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันน
1: ะ
0: นี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วเราความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้งค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีซีดซีดดิ้งซีรีส์ A ซีรีส์ B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า Series A ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1เหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdetutation ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานนายอันดราชบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรใ

เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับการส่งต่อทำขาเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังเทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการขาขาด
และโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุน

ขาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพรหมอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569สิริอายุ89ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13มีนาคม2480บิดาและมารดาชื่อนายทูบและนางละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม5ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลปฏิบัติศาสนกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามมาอย่างมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งที่สำคัญเช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:40 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจซำเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธ

ธมลเชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจสำเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจสัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจสัมเป้ายืนสวดพระพุทธมนต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครรวม8ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายรัชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขัน Spelling Bee Competition ประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวรรณาพระบรมราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลอง
เมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเครื่องสักการะที่จัดถวายต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับมาถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งนั่นเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านพพันธ์ทุกคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทางนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐพลวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประ

0: พลาดยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
0: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
1: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในรายการคุณธรรมคุณทำได้นะครับกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10ครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมรายการคุณธรรมคุณทำได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีโทรทัศน์รัฐสภาครับเพื่อที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ครับให้คุณผู้ชมได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ร่วมกันสัมผัสคุณธรรมที่ร่วมกันส่งเสริมนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้ครับต้องบอกว่าเรายังคงติดตามการส่งเสริมแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมครับแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงแรกนะครับ Moral Talk และอีกช่วงหนึ่งก็คือ Moral Share นะครับซึ่งช่วงแรกครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับรายการของเรายังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหลายๆครั้งหลายๆ EP ที่ผ่านมานะครับเราก็ติดตามไป

0: ุยกับบรรดาบุคคลที่ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดวันนี้เรามองในมิติขององค์กรกันสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้เป็นต้นแบบในการที่จะไปสร้างแล้วก็ไปส่งเสริมคุณธรรมภาพใหญ่ในองค์กรก่อนที่จะไปปลูกฝังคนในองค์กรเหล่านั้นนะครับวันนี้จะพาไปพูดถึงความสำเร็จขององค์กรหนึ่งโดยผู้นำขององค์กรนะครับแน่นอนครับหลักของคุณธรรมบ้านเรามี5ประการครับคุณผู้ชมก็คือพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูวันนี้นะครับจะพาไปพูดคุยกับทางผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับได้รับเกียรติจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์อาจารย์ให้เกียรตินั่งอยู่ข้างๆแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: ครับอาจารย์ครับแน่นอนว่าพอพูดถึงองค์กรคุณธรรมต้นแบบเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรก็จะมีโมเดลหรือว่ามีความคิดแตกต่างกันไปสำหรับอาจารย์เองนะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลองค์กรดีมีคุณธรรมถ้าเราดูจากหลัก DEPA เนี่ยอาจารย์ครับมันวัดจากเกณฑ์ตรงไหนหรือว่าอาจารย์ขับเคลื่อนองค์กรยังไงให้ประสบความสำเร็จด้านคุณธรรมครับอาจารย
1: ์ต้องเรียนตั้งต้นกับทางท่านผู้ชมด้วยตอนจริงเนี่ยดีป้าเองนะก็คือ Digital Economy Promotion Agency แล้วก็เป็นหน่วยงานจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเกิดขึ้นมาปี2560นะครับตอนที่ตั้งปี60เนี่ยเราก็พยายามให้สำนักงานเนี่ยเป็นสำนักงานสำหรับคนรุ่นใหม่อันนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยเราดีไซน์ให้มันเป็นสำนักงานที่มีความยืดหยุ่นแต่มีความยืดหยุ่นภายใต้การทำงานที่มี EQ Triple S
0: ยืดหยุ่นตรงนี้อาจารย์คุณชมอาจารย์สงสัยว่าเรายืดหยุ่นเวลายืดหยุ่นการเจรจาพูดคุยกันการทำงานยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ยืดหยุ่นหมายความว่าขอให้ดูที่เอาคำขอให้ดูที่ความคิดที่สามารถปฏิบัติได
0: ้
1: เวลาในการทำงานเป็นส่วนรองนะครับแต่ขอให้ทุกคน manage เวลากับการทำงานให้มีเอาคำออกมาตาม commitment นะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ EQ GPS นะ
0: สำคัญ
1: เพราะเด็กที่เรารับเข้ามาสมมติเราบอกว่าเด็ก new graduate จบออกมาเนี่ยจะจบ top 10 top 100 university อยู่ในเมืองไทยหรือเด็ก scholarship กลับมาอยู่ในเมืองไทยเวลาเรามองภาพคือเด็กเก่งนะแต่เวลาเด็กเก่งจะโชว์ความสามารถต้องอยู่ภายใต้5เรื่อง
0: เรื่องอะไรบ้าง
1: ไม่มี IQ อย่างเดียวแต่ต้องมี EQ ด้วย
0: อันนี้สำคัญ
1: สำคัญนะแต่ EQ นั้นมันมาจากตัวย่อนะ1ก็คือคำว่า equality เท่าเทียมมองคนไทยเสมือนว่าเขาเป็นพี่น้อง
0: ทุกคนเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มองการทำงานที่ไม่ได้เป็น high end แต่ต้องเป็นการทำงานที่อยู่ระดับฐานล่าง2มันต้องมีการ deliver ที่เรียกว่าคุณภาพก็คือตัว Q quality นะครับ3 S ที่เราอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่กลับมาคือ1 smart smart คือไม่ได้คิดทำงานเช้าชามเย็นชามไม่ได้คิดทำงานอบรมให้เป็นจำนวน mass นะครับแต่หา critical thing แล้วก็ทำงานปั้งไปที่ยุทธศาสตร์แล้วก็สามารถทำให้เกิด big impact ได
0: ้
1: สมัยก่อนเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นหลายๆคนจัดคลาสอบรมทีละ100 200 300ใช่มั้ยแต่ถ้าเราบอกว่าเราสร้างกลไกนึงขึ้นมาเด็กคิดออกเนี่ยมีmechanism ใหม่ไม่ว่าจะเป็น EdTech แล้วทำงานเสมือนแทนภาครัฐเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นตัว multiply การเรียนรู้ของคนไทยเราเองนะครับเดี๋ยวนี้เราเห็นตามโลกโซเชียลมีเดียเยอะแยะเลย
0: ครับอาจารย
1: ์นั่นเรียกว่า smart นะครับอันที่2ที่ต้องมี S เค้าเรียกว่าต้อง simplify เราไม่สามารถที่จะให้ความรู้หรือเรื่องของเทคโนโลยีที่สำนักงานเราทำหรือกำลัง deliver เนี่ยไปหาประชาชนในทุกๆกลุ่มได
0: ้
1: เพราะนั้นทุกคนต้องการการ communicate คำพูดที่เป็นภาษาที่คนเข้าใจสมมติเราจะไปพูดบอกว่า quantum technology cloud computing
0: กับบางกลุ่มเขาก็อาจจะไม่เข้าใจกลุ่มเหล่านี้ครับ
1: ถูกต้องเราต้องพยายาม deliver สิ่งเหล่านี้ให้มัน simplify กับคนไทยทั้งหมดนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดเลยก็จะเป็นหลักการของคุณธรรมด้วยต้องมีเซอร์วิสมายด์แต่คำว่าเซอร์วิสมายด์ของผมมันแตกย่อยออกมานะว่านอกจากจะเป็นคนที่มีความรู้ดีแต่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่สามารถสื่อสารได้แล้วต้องมีจิตใจที่ดีต้องมีความพยายามและต้องใฝ่รู้อย่าทะนงตนบางครั้งเนี่ยบางครั้งคนเก่งก็จะทะนงตนนะครับแล้วก็ต้องทำงานอย่างสม่ำเสมอสมบัติเสริมหมายความว่าต้องมีความอดทน
0: ครับ
1: สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังไว้ใน EQTPS พื้นฐานเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นนอร์มของสำนักงานที่ทุกคนต้องเข้าใจมันว่ามันจะเป็น culture สำคัญ
0: แสดงว่าคือคนที่อยู่ในสำนักงานเนี่ยก็คือจะต้องเข้าใจผมใช้คำว่าทำความเข้าใจคุณผู้ชมคือลักษณะและรูปแบบหรืออัตลักษณ์ขององค์กรก่อนวัฒนธรรมร่วมจะต้องเป็นแบบนี้ทีนี้ย้อนกลับไปครับอาจารย์พอเราสร้างวัฒนธรรมขององค์กรแบบนี้สิ่งที่คนในองค์กรได้เรามีร่มใหญ่แล้วนะครับ สิ่งที่เขาได้ในการพัฒนาตัวเองสิ่งที่อาจารย์เห็นคนในองค์กรเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์เราเห็นว่ามันมี continuous improvement การเรียนรู้การเอื้อเขาเรียกว่าใส่ใจใส่แล้วก็ใส่รู้แล้วก็เกื้อหนุนกันในการทำงาน
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกันผมว่าความสามัคคีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดของคำว่าคุณธรรมนะครับถ้ามีจิตใจดีแล้วมีพลังแต่ว่าไม่มีความสามัคคีมันก็มีความแตกแยกแล้วก็ไม่สามารถ deliver งานทั้งหมดให้สำเร็จได้หลายครั้งที่สำนักงานเผชิญกับปัญหาหรือสำนักงานต้องเจองานที่ยากนะครับเราเห็นความสามัคคีของการมีคุณธรรมเนี่ยนะในการทำงานที่เราฟันฝ่าอุปสรรคมาได้นะครับ
0: การส่งต่อสิ่งที่คนในองค์กรถือว่าทำเป็นปกติผมใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันเนี่ยคือตกลงเข้าใจกันแล้วคนในองค์กรมีการนำไปถ่ายทอดกับข้างนอกยังไงบ้างคร
1: ับ เราต้องเข้าใจว่าองค์กรผมเนี่ยมันมี turnover
0: ครับ
1: นะแล้วก็มันมีคนที่เข้ามาหมุนไปเด็กกลับมาอย่างมากก็3ปี4ปีอยู่ปุ๊บหางานพอได้เงินเดือนหลักแสนก็ไปแล้ว
0: โอ้โห
1: นะครับต้องเข้าใจว่าเราไม่ต้องการให้องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่คนอยู่แล้วกินภาษีไปจนกระทั่งเกษียณ
0: อย่างนั้นเหรออาจารย์คือไม่ต้องอยู่ยาวก็ได้เหรอครับ
1: ไม่ต้องอยู่ยาวก็ได้ก็ถ้าเขาอยู่ในประเทศไทยแล้วสามารถทำงานให้กับประเทศไทยได้ทำไมต้องอยู่กับหน่วยงานของรัฐที่ตัวเองไม่มีคุณภาพชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กับรัฐแล้วทำให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตก็แสดงว่ามีแคเรียร์แพทของเขาอีกฝั่งหนึ่งแต่บางคนเขาก็ต้องการฝ่ายขวายคว้าหาสิ่งที่มากไปกว่าที่รัฐสามารถซัพพอร์ต
0: สกิลไปเรื่อยๆผ่านตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเติบโตที่อื่นอีก
1: มันคงเป็นไปไม่ได้มั้งที่เราสามารถสร้างกระบอกเงินเดือนของคนที่เป็นหน่วยงานรัฐแล้วตอบโจทย์กับคนที่เป็น developer หรือคนที่เป็นมนุษย์ทองคำในปัจจุบันเงินเดือนหลักแสนหรือหลายแสนใช่ไห
0: ม
1: เขาก็ต้องมีความใฝ่ฝันที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่อีกกลุ่มนึงที่เขาบอกเอ้ยเขาพอแล้วแล้วเขาต้องการจะพัฒนาประเทศเราก็ต้องเลี้ยงดูแลสองกลุ่มให้มีความบาลานซ์กันนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาคนที่อยู่เดิมก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แคชอัพทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการจัดการใช่ไหมครับอีกคนอีกกลุ่มนึงเขาไปมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเขาถูกนำส่งไปกับเขาเรียกว่าความเป็นวัฒนธรรมของการมีคุณธรรมเดี๋ยวเขาก็ไปปฏิบัติในองค์กรใหม
0: ่
1: หรือในสังคมไทยนะครับ
0: อาจารย์ตัวชี้วัดพอเรานำคุณธรรม5ประการแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กรแล้วเนี่ยครับมีการถ่ายทอดไปสู่คนในองค์กรมีการถ่ายทอดไปสู่นอกองค์กรแล้วอาจารย์คิดว่าเวลาเราจะประเมินความสำเร็จว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือเบ็ดเสร็จเป็นโมเดลนะอาจารย์วัดจากอะไรหรือประเมินจากอะไรว่าผลความสำเร็จมันเข้าขั้นว่าsuccess แล้วครับอาจารย
1: ์ในส่วนตัวพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่วัดยากนะตั้งต้นแต่ว่า
0: เวลาหาเกณฑ์ยาก
1: มันหาเกณฑ์ยากจะถามว่ากตัญญูมั้ยจะมีจิตใจดีมั้ยใช่มั้ยหรือแม้แต่ว่าคนๆนั้นเป็นคนที่ทำดีมั้ย
0: ครับ
1: บางอย่างมันอยู่บนเส้นได้เนาะระหว่างสีดำสีขาว
0: มันแบ่งนิดเด
1: ีย
0: ว
1: มันแบ่งยากนิดเดียวใช่ไหมมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าเวลาพี่วัดเนี่ยพี่ว่าสิ่งที่พนักงานมีความสามัคคีทำงานสม่ำเสมอสามารถเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้การทำงานที่มีการเกื้อหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในองค์กรเราวัดว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในบรรยากาศเหล่านี้นะครับมันก็เป็นตัวชี้วัดว่าองค์กรเรามีความสุขแหละมันน่าจะชนีชี้วัดความสุขภายในองค์กรถ้าเขาอยู่แล้วมีความสุขเขาสามารถสนับสนุนงานซึ่งกันและกันได้ช่วยเหลือกันเกิดการในการทำงาน
0: yeah.
1: เกิดการข้ามสายงานในการทำงานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นภาระของเรา mm-hmm. นะครับ mm-hmm. ก็แสดงว่าเรามีความสามัคคีที่ทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงอันนี้พี่ว่าสำเร็จ
0: มองเป้าหมายร่วมกันนะครับมองเป้าหมายร่วมกัน
1: ส่วนภายนอกอ
0: ่
1: ะพี่มองว่ามันเป็นวอยซ์ที่มันเป็นฟีดแบ็กฟีดแบ็กหมายความว่าเราหลายครั้งเนี่ยเราบอกเด็กว่าเอ๊ะถึงแม้เราจะเป็นคนตัวใหญ่ในความคิดเรามีการศึกษาหรือแม้แต่เราจะมีคุณอาวุธวัยวุฒิที่ดีแต่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยมือไม้ต้องอ่อนในสังคมไทยไปก่อนการพูดที่นอบน้อมเคารพผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
0: อารมณ์ต้องเหมือนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไหมครับคือปรับตามวัฒนธรรมสังคมหรือเนเจอร์ที่เราไปประสบ
1: น้องๆที่ออกไปเนี่ยผมว่าเขามีเขาเจอพฤติกรรมของตัวเอง
0: อ
1: าจจะไม่ได้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่มีมารยาททางสังคมในการนำเสนอความคิ
0: ดจังเลย
1: เพราะนั้นถ้าเรามีมารยาททางสังคมในการนำเสนอความคิดเนี่ยมันจะทำให้คนเขาเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะบอกทั้งที่มันเป็นเรื่องยากง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเข้าเมืองตาหรือลูกเด็กตาตามผมว่าสายตาของโซเชียลมีเดียหรือประชาชนมองเห็นนะฟีดแบ็กก็จะกลับไม่กลับมาหาเราในทิศทางที่ดีนะครับส่วนนี้เนี่ยฟีดแบ็กที่มาจากข้างนอกที่พี่ว่าอยู่ในระดับที่เราคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จนะครับ
0: น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คนไหนที่โดยเฉพาะเป็นบรรดา CEO เป็นผู้บริหารผู้นำองค์กรเนี่ยลองหยิบ mindset เหล่านี้ไปใช้ดูแน่นอนครับพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประเภทองค์กรนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาย

0: ในองค์กรสิ่งที่อาจจะต้องถามต่อไปแน่นอนรางวัลมันก็จะเป็นเรื่องนึงแต่มันมีสิ่งใดไม่การันตีว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลถ้าพูดถึงชื่อนี้ปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าโปรเจกต์นี้สำนักงานทำอยู่อันนี้คือโครงการเด่นของสำนักงานณตอนนี้ครับอาจารย
1: ์ถ้าโดยภารกิจตามกฎหมายต้องเรียนตรงต้นว่าเราทำเยอะมากนะแต่ที่สำนักงานคุณธรรมเนี่ยรางวัลคุณธรรมมาประเมินแล้วบอกเสนอโครงการอะไรดี
0: ส่วนคุณธรรม
1: ส่วนคุณธรรมก็บอกหนึ่งนะมันน่าจะตอบโจทย์สังคม

0: ทำให้เกษตรกรและชุมชนเนี่ยเกิดการพัฒนาสกิลบนพื้นฐานการใช้จริงจะเห็นว่าการใช้จริงเนี่ยว่าต้องเอาไปใช้จริงๆนะถ้าเป็นเกษตรกรหรือชุมชนเช่นเขาจะใช้ IoT ลดน้ำต้องใช้ IT ลดน้ำจริงๆ
1: ผมใช้คำว่าจับต้องได้
0: จับต้องได้
1: จับต้องได้นะ
0: สองเนี่ยเราเห็นว่าอีกกลุ่มนึงที่เป็น mid career หรือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุเขาเองก็มีคุณค่าวันนี้เรากำลังพูดถึง Age Society คนเหล่านี้สามารถหวนกลับมาใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือหวนกลับมาทำงานในโลกปัจจุบันได้บางคนอาจจะไปเป็น Data Admin บางคนอาจจะบอกเอ้ยไม่สนใจ Data Admin แต่อาจจะไปเป็น Writer นะบางคนอาจจะไปทำงานหยอดตะกร้าอยู่ในโลกของ E-commerce เพราะนั้นเขาสามารถดูแลตัวเองได้ก็จะลดภาระของสังคมเราก็จะมีโครงการไปสอนที่เรียกว่า Retro OK หรือทำใหคนในกลุ่มเรทโทสูงวัยเนี่ยสามารถหวนกลับมาอยู่ในสังคมของเศรษฐกิจและสังคม
1: ผมมองว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับอาจารย์นันท์พลแล้วก็คุณผู้ชมเพราะตรงนี้เองเหมือนกับเป็นการคือนอกจากให้องค์ความรู้แล้วยังถ่ายทอดแทรกซึมคุณธรรมบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมสุดท้ายผมอยากจะให้อาจารย์นันท์พลฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงว่าท่ามกลางโลกกระแสเทคโนโลยีมาแต่ว่าคุณธรรมเราลืมไม่ได้นะความเป็นไทยเราลืมไม่ได้ครับอาจารย์เชิญครับ
0: ก็อยากจะฝากไว้ไงว่าถึงแม้โลกจะเปลี่ยนเราต้องปรับตัวนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยดิสลอปคุณภาพชีวิตเราดิสลอปสังคมเรานะครับแต่สิ่งที่จำเป็นมากๆเลยสำหรับสังคมไทยก็คือ1การมีความสามัคคีนะครับการมีจิตใจดีกตัญญูแล้วก็ต้องทำดีสิ่งเหล่านั้นก็ที่เรียกกันว่าในคุณธรรม5ประการนั่นแหละนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เราถูกปลูกฝังในสังคมไทยเราอยากให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่สืบเนื่องไปกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เทคโนโลยีมันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับถ้าปัจจัยภายในหรือสังคมเราเข้มแข็งเนี่ยผมว่าเราช่วยเหลือกันเราแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือ mindset เป็นความคิดแล้วก็วิธีการทั้งหมดนะครับในการที่จะบริหารทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทุกอย่างที่อยู่ในองค์กรนะครับเป็นความคิดของผู้บริหารผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันขอบค
0: ุ
1: ณ
0: มากครับ
1: ขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคุณธรรมคุณทำได้ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่างที่บอกว่าเรามี2ช่วงด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามต่อนะครับใน Moral Share เรายังคงมีเรื่องราวดีๆจะเป็นตัวอย่างองค์กรชุมชนไหนตามต่อช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: ข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
1: ร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมการ
0: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
1: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
0: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
3: ้ที่รถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
4: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
5: วิ่งเลย
6: วิ่ง
7: บนรอดภูมิปัญญาเจอมีเอาเลยจัดกระไรได้ชาเด็กสีจัดกระไร
8: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
4: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

กลับเข้ามาพบกันช่วงที่2คุณธรรมคุณทำได้นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงมอรัลแชร์ครับซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราจะได้เห็นภาพการทำงานของหลายๆองค์กรครับที่ขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมภายในหลักคุณธรรม5ประการก็คือพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญู

วันนี้ครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมมามองในมิติขององค์กรที่ขับเคลื่อนองค์กรต่างๆที่พัฒนาคุณธรรมกันบ้างนั่นก็คือการทำงานและกลไกการสร้างเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับศูนย์คุณธรรมนอกจากจะให้องค์ความรู้แล้วยังมีการส่งเสริมแต่หลังบ้านเราทำงานกันอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมภายใต้แนวคิดในการส่งเสริมและผลักดันคุณธรรมสู่สังคมครับเพราะคนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมเดี๋ยวเราไปติดตามการทำงานของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนพร้อมๆกันครับ

0: พอเพียง
1: วินัย
2: สุจริต
3: จิตอาสาอุทิศตนเพื่อผู้อื่น
4: ความรับผิดชอบ
2: ริเริ่มสร้างสรรค์
0: คุณทำ
5: คุณทำได
6: ้เวลานิยามเรื่องขององค์กรคุณทำได้หมอคิดง่ายๆเลยก็คือคุณธรรมเป็นหลักก่อนคุณธรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมเป็นองค์กรที่ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่นั้นมีพฤติกรรมที่ดีแล้วแถมพฤติกรรมนั้นเป็นพฤตินิสัยซะด้วยแล้วลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันเป็นกิจวัตรเป็นวิถีชีวิตของเขาเลยครับแล้วในที่สุดมันก็จะกลายไปเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แม้แต่คนนอกสัมผัสได้เลยเนี่ยเป็นแบบไหนเมื่อเป็นใจกลางของการทำงานเรื่องดีๆแล้วนั้นเนี่ยต้องระเบิดมาจากภายในศูนย์เองได้เรื่องแรกที่หมอเข้ามาก่อนเลยก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสตรวจสอบได้ 100% เต็มทุกเรื่องการมีน้ำใจในการแบ่งปันแม้อยู่ส่วนงานอื่นแต่เมื่อคนขาดก็สามารถช่วยงานกันอย่างเช่นงานใหญ่ๆอย่างเช่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกำลังคนของเรามีทั้งหมด30กว่าคนเองนะถ้าเราไม่เป็นยูนิตี้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีทางทำงานใหญ่ในลักษณะนี้ได้เลยคนนิดเดียวองค์กรเล็กมากจิ๋วแจ๋วแต่เจ๋งฮะ
7: พัฒนาองค์กรขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมายและขยายผลสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไป
6: 4เรื่องที่หมอใช้ในการบริหารตลอดชั่วชีวิตที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการมาก็คือบางจังหวะใช้ความเป็น coordination บางจังหวะก็ใช้ความเป็น management บางจังหวะบางเรื่องราวก็ต้องใช้การเป็น collaboration สัมพันธ์กับสารพัดหน่วยแล้วก็บางจังหวะก็เป็นลักษณะของ facilitator ครับบางครั้งเวลาเราระดมสมองหมอจะไม่ได้ทำในห้องที่เป็นทางการนะเวลาหมอลงไปกับชาวบ้านชาวชุมชนนะหมอจะทำหน้าที่ในการไปนั่งเขียนไมล์แมปอะฮะไปยืนจดอะไรอะก็จดสิ่งที่เรากำลังระดมสมองกันไงถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเราจดแล้วฟังเขาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงหัวใจของเขาเราจะได้ยินเสียงน้องๆเลยหน้าที่หมอคืออะไร wrap up ทั้งหมดเดินงานไปด้วยกันสารสัมพันธ์ภายในด้วยคุณธรรมมันเปลี่ยนคนได้จริงๆคุณธรรมในที่นี้คือพฤติกรรมดีพฤตินิสัยที่ดีมันคือพลังบวกหมอจะใช้พลังบวกในการบริหารบิ้วพลังบวกของเขาขึ้นมาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือเราขับเคลื่อนด้วยพลังบวกทุกคนกำลังทำงานด้วยใจจึงทำให้สามารถทำงานยากๆและท้าทายมากแล้วใหญ่มากคือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอ่ะ
8: บรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยผู้คนที่เดินเข้ามายิ้มแย้มทักทายใส่ใจกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ที่ศูนย์คุณธรรม
9: ความตั้งใจความมีวินัยหรือความใส่ใจในหน้าที่ของตัวเองเป็นคนดีต่อตนเองแล้วยังปฏิบัติดีต่อองค์กรอีกรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วย
10: พอมีคำว่าคุณธรรมบางทีมันก็เหมือนกับแบกรับอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของคนอยู่แล้วด้วยซ้ำค่ะ
11: พอทำไปแล้วจริงมันคือคุณธรรมในชีวิตประจำวันนะคะมันคือเรื่องที่จริงๆเราก็คาดหวังว่ามนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพกันเลยนะคะ
12: คือถ้าเราเห็นมันเกิดสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเราจะมีแรงมีพลังที่จะขับเคลื่อนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอาจจะมีความสำเร็จน้อยนิดก็เถอะ
6: เราลงไปดูสารพัดงานเลยนะกับองค์กรดีๆอีกตั้งเยอะเลยนะนี่มันเป็นโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสใหญ่มากเลยเพราะหมอก็เลยเชิญชวนน้องๆทุกคนฮะ

0: ว่าเราจะเป็น on the job training เช่นลงฟิลปฏิบัติงานเลยและเรามาจะมาทำการถอดบทเรียนทุกกิจกรรมทุกครั้งโดยใช้หลัก3คำถามง่ายๆเลยฮะ1ก็คือคำถามรู้สึกอย่างไร2ก็คือเรียนรู้อะไรแล้ว3ก็คือแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นจะเอาไปแก้ไขหรือจะเอาไปทำอะไรเรื่องพวกนี้เราไม่มีงบเลยฮะเพราะงบเราน้อยมากแต่เราใช้ on the job training เนี่ยก็สามารถพัฒนาบุคลากรของเราได้ครับ
1: การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือหลังจากที่เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วจุดเนี่ยเราเห็นภาพรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจของเขาอะค่ะ
2: การร่วมแรงร่วมใจช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องอื่นเราก็ช่วยกันได
3: ้มันคือเครื่องมือในการทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งในระดับระนาบเดียวกันเพื่อนกันหรือคนที่เราไปทำงานด้วยค่ะ
0: วิธีการทำงานของศูนย์คุณธรรมทำอย่างไรก็เอาองค์กรคนดีของที่อื่นๆนะอาจจะมาแลกเปลี่ยนกันไอ้ล้อมวงนี่มีทั้งวงเล็กวงใหญ่นะวงใหญ่มากเลยคือสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินะใหญ่เลยเอาสิ่งดีที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราที่เราลงทุนลงแรงทำไปนั้นนะเอามาโชว์แชร์เชื่อมกันเกิดระดมสมองเกิดผลผลิตขึ้นมาผลผลิตก็ส่งเข้าสู่มติคณะรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฮันนี่บีเนี่ยมาในปีที่4ที่หมอมาถอดบทเรียนแล้วออกมาแล้วหมอเรียกมันเป็นทฤษฎีฮันนี่บีฮะพึ่งเนี่ยเขามีจริตของการตอมเรื่องดีๆละอองเกสรดูดน้ำหวานใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปตอมดอกไม้อื่นก็เลยเอาละอองเกสรจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งก็เลยออกดอกออกผลเข้าสู่ระบบนิเวศดูดน้ำหวานมาเสร็จก็ไม่ได้กินตัวคนเดียวนะเขาเอานั้นอะมาใส่ในรังพึ่งตัวรังพึ่งเองเนี่ยกลายเป็นระบบแล้วน้ำพึ่งจึงกลายเป็นผลิตผลเมื่อมันเป็นเช่นนี้ปุ๊บมันมี3คำเกิดขึ้นจากจริตของฮันนี่บีก็คือระบบกลไกและผลลัพธ์ฮะเราจึงเอาผลงานที่เกิดขึ้นในศูนย์คุณธรรมเนี่ยมาใส่เลยแล้วออกเป็นมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติด้วยครับมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติที่เป็นไกด์ไลน์ความดีเนี่ยจึงไม่ได้แข็งตัวฮะมีความยืดหยุ่นสูงมากหน้าตาลักษณะนี้เนี่ยจึงก่อกำเนิดคำว่า Handy V Model Approach ของศูนย์คุณธรรมขึ้นมาตอบโจทย์ทั้งระบบกลไกและผลลัพธ์ครับ
2: ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าถ้าองค์กรคุณธรรมเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้มันต้องทำทางระบบ
3: หลักการส่งเสริมคุณธรรมอะค่ะมันต้องเกิดจากประสบการณ์ตรงเราพูดกันได้ใช่ไหมคะความดีทำดีนู่นนี่นั่นเนี้ยแต่เฮ้ยคุณต้องลองมีประสบการณ์เองหรือเปล่าว่าความดีในเวอร์ชันของคุณมันคือแบบไหนแล้วมันเหมือนทัชไปที่ใจของเราเองอะค่ะว่าเออมันใช่ใน
4: การที่เราลงไปช่วยเหลือคนอื่นหรือการที่เราทำความดีเนี่ยผลตอบแทนจริงๆมันคือความสุขแหละมันออกทางแววตาของเขาด้วยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกดีจังเลยที่เราเห็นเขาก็มีความสุขเหมือนที่เรามีความสุข
3: คิดว่าจริงๆแล้วองค์กรทุกวันนี้ที่จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะมันไม่ได้มาจาก KPI หรือตัวชี้วัดหรอกค่ะแต่มันเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเพราะความสัมพันธ์คนดีงานก็ดีตามมาค่ะ
0: หมออยากจะเชิญชวนทุกหน่วยงานทั้งประเทศเลยฮะหน้าตาขององค์กรในลักษณะนี้ผมเชื่อนะว่าหน่วยงานที่ฟังอยู่องค์กรที่กำลังฟังอยู่ย่อมฝันอยากเห็นอยากได้ฉะไหนล่ะที่จะลังเลในการลงมือทำมันไม่ใช่นามธรรมอีกต่อไปเพราะมันคือพฤติกรรมมันคือพฤติกรรมที่ดีคนแรกที่จะได้ประโยชน์คือท่านคนถัดไปที่ได้ประโยชน์คือคนรักและคนรอบข้างของท่านผมก็เชื่อนะครับว่าทุกท่านอยากจะปรารถนาดีให้ตัวเรามีความสุขและคนรอบข้างและคนรักของเรามีความสุขลงมือทำครับให้ขึ้นมาเป็นองค์กรคุณธรรมถ้าท่านเปลี่ยนทันทีที่แค่ทัศนคติเปลี่ยนและจริตเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในบัดดลตอนนั้นเลยครับ
5: คุณนะครับคุณครับ

เป็นยังไงกันครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวกลไกของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับคนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมจะเห็นนะครับว่าแค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้แล้วนะครับความดีอาจจะดูเหมือนทำยากแต่มันก็ไม่ยากเกินความคิดและการลงมือทำของเราทุกคนนะครับคุณผู้ชมด้วยคุณธรรม5ประการเท่านั้นเองพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ทุกๆคนทุกๆองค์กรสามารถจะเอาไปเป็นโมเดลหรือว่าต้นแบบในการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรของท่านนะครับ

0: ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันปลูกฝังโดยเฉพาะกับเด็กๆ เยาวชนและคนรุ่นหลังครับผลสุดท้ายเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นนะครับนอกจากตัวเราแล้วยังเกิดประโยชน์ความสงบสุขความเจริญนะครับแล้วก็การพัฒนาของสังคมและประเทศชาติแล้วก็สะท้อนไปสู่อารยธรรมระดับโลกกันด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณธรรมที่เอามาฝากกันนะครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมรูปแบบต่างๆคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสเรื่องราวแบบนี้ได้นะครับในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Moral Touch ของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับในแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณผู้ชมได้รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือองค์กรต่างๆองค์ความรู้และหนังสือในแบบออนไลน์นะครับสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติก็อย่าลืมเข้าไปใช้กันนะครับแอปพลิเคชัน Moral Touch วันนี้นะครับต้องบอกว่าศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับคุณผู้ชมเราได้ใช้พื้นที่ของสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนนั่นก็คือช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับต้องฝากให้กลับมาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับรายการคุณธรรมคุณทำได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 9:00 นถึง 9:30 นที่นี่ครับโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10วันนี้ครับคุณธรรมคุณทำได้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนหมดเวลาแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนฝากคุณผู้ชมทิ้งท้ายครับความดีต้องมีพื้นที่ยืนคนดีต้องมีพื้นที่ในสังคมวันนี้สวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนย่อความนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างในการเขียนย่อความนะครับเรามาเรียนรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการอ่านนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องผ่านการประเมินนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะพานักเรียนนะครับไปดูในส่วนของตัวอย่างการย่อความนะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วคุณครูปลายทางพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างการย่อความกันเลยนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่าง

ในส่วนของการย่อความสรุปความเรื่องไรฝุ่นนะครับมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับมาเป็นตัวอย่างประกอบให้กับนักเรียนนะครับลักษณะหน้าตาของไรฝุ่นเราเริ่มอ่านเรื่องไรฝุ่นกันตั้งแต่เริ่มเรียนการเขียนย่อความนะครับนักเรียนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไรฝุ่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสัตว์ชนิดนี้ที่เราเรียกว่าไรฝุ่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรดูได้จากภาพที่หน้าจอของคุณครูเลยนะครับอันนี้คือไรฝุ่นนะครับลักษณะรูปลักษณ์ของไรฝุ่นครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างเรื่องไรฝุ่นกันครับตัวอย่างนะครับบทความตัวอย่างบทความที่1นะครับเป็นบทความในย่อหน้าที่1นะครับซึ่งเราสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้นะครับไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องในย่อหน้านี้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างของใจความสำคัญของเรื่องในย่อหน้าที่2นะครับตัวอย่างในย่อหน้าที่2นะครับซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันพิจารณาใจความสำคัญกับคุณครูแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นใจความสำคัญในบทความนี้กันเลยนะครับใจความสำคัญในบทความนี้ในย่อหน้าที่2นะครับก็คือไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นเมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับอันนี้คือใจความสำคัญในย่อหน้าที่2ตามบทความนี้นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างในย่อหน้าที่3นะครับในบทความนี้นะครับซึ่งเราได้ร่วมกันพิจารณาในส่วนของใจความสำคัญกันไปแล้วนะครับใจความสำคัญในข้อความนี้มีดังนี้ครับปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สามารถควบคุมหรือกำจัดไรฝุ่นได้อย่างเด็ดขาดจึงต้องใช้หลายวิธีร่วมกันนะครับอันนี้คือประเด็นใจความสำคัญในย่อหน้าที่3นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้านะครับซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันอ่านวิเคราะห์พิจารณาหาใจความสำคัญของเรื่องแล้วนะครับกระบวนการถัดไปเมื่อเราได้ใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้ามาแล้วนะครับนักเรียนเราจะต้องทำอะไรต่อเอ่ยจะต้องทำอะไรต่อนำข้อความซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนั้นมาเขียนเรียบเรียงให้เป็นสำนวนภาษาของใครครับของตนเองของผู้เขียนเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเขียนเรียบเรียงนะครับด้วยสำนวนภาษาของเราเองคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเรามาดูกันเลยนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูเนื้อความที่ผ่านการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของคุณครูแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูประสิทธิ์จะพาไปดูนะครับพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับสรุปความเรื่องไรฝุ่นได้ว่านักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันคุณครูให้เวลาอ่าน2นาทีนะครับคุณครูให้เวลาในการอ่าน2นาทีเริ่มอ่านได้เลยครับ

ครับก็อ่านจบกันไปแล้วนะครับสรุปความเรื่องไรฝุ่นนะครับอ่านพร้อมกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าเรื่องราวของไรฝุ่นเนี่ยเมื่อเรานำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วสามารถเรียบเรียงได้อย่างไรนะครับมาดูเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านพร้อมกันนะครับไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากมันจะไม่ทำร้ายผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้เมื่อร่างกายได้รับสารจะกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งต้องใช้วิธีการควบคุมหรือกำจัดที่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างที่เรานำใจความสำคัญในย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3มาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของผู้ย่อความนะครับของผู้เขียนเองนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่กิจกรรมสำคัญเลยนะครับก็คือกิจกรรมฝึกเขียนย่อความนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้จากการเรียนเรื่องการย่อความทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติคุณครูจะได้เห็นว่านักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสอนของคุณครูนั้นมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้ในส่วนของการเขียนย่อความนะครับได้จริงนะครับคราวนี้เข้าสู่กระบวนการฝึกการเขียนย่อความนะครับในส่วนของการฝึกเขียนย่อความนะครับคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการเขียนย่อความนะครับโดยมีคำสั่งดังนี้นะครับให้นักเรียนอ่านเรื่องใครจะเป็นหัวหน้าแล้วเขียนย่อความตามรูปแบบให้ถูกต้องนะครับใบงานนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับกำหนดระยะเวลาในการทำใบงานที่1นะครับโดยใช้ระยะเวลา20นาทีครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการย่อความนะครับที่สำคัญเน้นย้ำนะครับในส่วนของรูปแบบส่วนต้นนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับว่าเนื้อความที่เราอ่านนั้นนะครับเป็นลักษณะของเนื้อความประเภทใดนะครับแล้วก็เขียนให้ถูกต้องตามลักษณะรูปแบบของการเขียนย่อความในส่วนต้นด้วยนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับให้เวลา20นาทีครับ

ครับนักเรียนทำเสร็จกันครบทุกคนแล้วนะครับมีใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือไม่มีนะครับเก่งมากเลยครับนักเรียนทำเสร็จกันทุกคนนะครับสำหรับใบงานที่1 นะครับให้นักเรียนนำส่งกับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการฝึกเขียนย่อความในส่วนของใบงานที่2นะครับอีก1ใบงานนะครับใบงานที่2นะครับใบงานเรื่องการเขียนย่อความนะครับคราวนี้กำหนดให้นักเรียนอ่านเรื่องอะไรเอ่ยอ่านเรื่องอะไรครับอ่านเรื่องอะไรเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่นะครับเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่แล้วเขียนย่อความตามรูปแบบที่กำหนดให้ให้ถูกต้องนะครับคราวนี้คุณครูเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับคุณครูยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่านักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนย่อความตามที่คุณครูทบทวนไปแล้วนั่นเองนะครับกำหนดระยะเวลาให้นักเรียนทำใบงานที่2นะครับ20 นาทีเหมือนกันนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

เก่งมากเลยครับนักเรียนทำใบงานกันเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วนะครับคุณครูขอชื่นชมนักเรียนในเรื่องของการทำงานนะครับเมื่อคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำงานนะครับนักเรียนก็ทำงานกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่มีการเล่นกันในห้องเรียนนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมน่าชื่นชมมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันไปบ้างครับสำหรับวันนี้เราได้ดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนการเขียนอะไรเอ่ยการเขียนย่อความและก็ได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเขียนย่อความกันไปแล้วนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับ

สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของการดูตัวอย่างการเขียนย่อความนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติในส่วนของการเขียนย่อความนะครับคุณครูให้ทำใบงานกี่ใบงานครับวันนี้เก่งจังเลยทำใบงาน2ใบงานนะครับก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในการสอนนะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดมาฝากนักเรียนด้วยนะครับไปดูกันสิว่าคำถามมีอยู่ว่าอย่างไรนะครับนักเรียนอ่านคำถามดังๆพร้อมๆกันนะครับ1 2 3นักเรียนคิดว่าการเรียนเรื่องย่อความมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนคิดคำตอบนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกได้คำตอบแล้วนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับสำหรับคำตอบของคุณครูประสิทธิ์นะครับก็คือช่วยให้เราเนี่ยได้สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราได้รู้ถึงหลักการวิธีการเขียนย่อความไปแล้วนะครับสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าส่วนใดคือส่วนเนื้อความซึ่งเป็นใจความสำคัญของเรื่องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์หลักของการเรียนเรื่องการเขียนย่อความนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบ

0: การณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้โห
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: พ
2: ี
0: ่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจเลยอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: ต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเนี่ย
0: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้อีก 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น 15,000
0: 15,000
2: ปุ๊บอ่ะสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิต หลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
0: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็ม
0: เอาม
2: ีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้
0: เท่าเดิมก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อยๆเรื่อย
2: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
2: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ยมันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
2: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
2: ค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข1
2: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข7
2: เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
2: ประมาณแถวๆนั
0: ้
2: น
0: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A แล้วมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บ
2: ั
1: ตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: ครับ
2: วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วยกินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมาม
1: ันแฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะหลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มอ่ะไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันน่ะเป็นเจ้าของ
1: สถานที
2: ่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
2: โอ้เยอะอะ3-4ปีนะ
1: ถึงจะหมดหนี้ก่อน
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วเค้าก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสิน
1: อ
2: ่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้เ แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้อืมแล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ 10,000
1: อืม
2: ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่น
2: หรอไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
2: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
2: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
2: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้
2: อันนั้นน่ะน้ำตาล่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายรู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
2: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
2: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
2: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
2: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
2: ใช่
1: วางแผน
2: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
2: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
2: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไดแน่นอนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี่
2: นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่เป็นความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังค์เก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
2: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
2: พี่แป้งบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็ว
1: ครับ
2: อย่างพี่เนี่ยถือว่าช้า
1: ครับ
2: แต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสิน

0: ไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
1: ครับ
0: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
0: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
0: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี
1: ้
0: เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: คุณผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกรู๊ปรายการที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกfeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
1: จัดให้ผมยังไงครับ
0: ค่ะคือเป็นครอบครัวที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น family man
1: อันนั้นใช่เลยฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
1: อุ้ยใช่ๆๆ
0: แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน 5:00 น.ถึง 2:00 น.นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้โอ้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทําแต่ทําไม่ได้
0: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเปรี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการรักการกินดื่มแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ที่นี่ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: ขอบคุณเป็นผู้ชายอบอุ่น
0: ใช่
1: ชอบ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
3: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะครับ
1: ว้าว อันนั้น อันนั้นมันเป็นอดีต
3: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าบ่อยนี่คือ
3: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
1: โอ้โหครบฮะ1ปีมี300วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
4: ไปหมด
0: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
3: ใช่วันพระครับ
0: วันพระ
1: ที่เหลือครบเสร็จฮะใช่ไหมครับ
3: ใ
1: ช่งานเริ่มกี่โมง
3: 8โมงเช้าครับ
1: อ่ะถึงกี่โมง
3: 5โมงเย็นครับ
1: 5โมงเย็น
3: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
3: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
1: ฟิตเนสถึงกี่โมง
3: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงราวๆนี้ครับ
1: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
3: กลับบ้านครับ
1: ไปทำอะไร
3: นอนครับ
1: งีบก่อน
3: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
1: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
3: ก็ราวๆ5:00 น.เที่ยงคืนราวๆเนี้ยครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ยันร้านปิด
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับบ้าน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะไปทำงานมันรุ่งขึ้นไหมคะ
3: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
1: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
5: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนทุกวันศุกร์ศุกร์เสาร์2วันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงานแต
0: ่
5: นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่า2วันแต่ปกติศุกร์แต่ว่าศุกร์เสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
0: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกันได้ไหมพี
1: ่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
0: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
1: อันนี้อาชีพ
0: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
3: ผมก็เหมือนเดิมครับ
5: เหมือนเดิมค่ะ
3: เสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
0: 7วัน
3: 7วันครับ
0: ค่ะออกทุกคืน
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
5: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขาอ มองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
1: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอการคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
5: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูดูนก่อนไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบมันจะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช้คำพูดนี
0: ้เพื่อนก็ทัก
5: ค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
0: ้
5: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
5: ใช่ค่ะ
0: รอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลย2ท่านในวันนี้ค่ะที่ผัดไทยดีใจดีๆและคุณหมายธนกฤตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ถามที่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
4: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะ
1: เบเบเรากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติ หรือว่าอะไรฮะ
4: ถ้าไม่ปกติก็ไม่ครบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกครบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
1: นั่นคือมุมของพี่ผัด
4: จ้ะ
0: ของคุณมายปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
6: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
0: แต่ก่อน
6: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
0: ค่ะ
6: ใช่
0: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมล์นะคะเดี๋ยวจะกล
4: ับแล้วเหรอลูก
0: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
1: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม
0: แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: าฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะ
2: เอาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหลว้า
2: ถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
3: ถือสายรอได้อะไร
2: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
1: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์และนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
1: ทุกวันหนูโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
0: โบว่าโบรับได้ค่ะ
1: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังค์หายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
2: แม่
0: กูเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
2: ดีแล้วดีแล้ว
1: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
0: ฮะ
2: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
0: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอ้ได้ค่ะ
1: ไอ้แล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
2: ได้
1: อืม
2: ได้เลยมิกร้านบูธร้านบูธเลยนะที่เดิม
3: โอเค
2: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมากอย่าลืม
0: น
2: ั่นไป
0: นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
2: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
0: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาแล้วเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
2: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นอำพี่แล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไง
0: โอ้ยเนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
2: บ่นอะไรบ่นอะไรจ๊ะคนจวยพี่ว่าเรามาเผาผ่านแคลรี่ยำราตรีกันไหมจ๊ะ

0: ังนอนไม่ได
1: ้ว้าไ
0: อต้องฉีดก่อน
1: ไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยมิก
2: ฮะ
0: แป๊บนึง
3: อะไรวะ
1: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
0: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
1: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
4: ฮ่า
1: จะอุจจาดแค่ไหนจะอุจจาดแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้ไอ้โอ๊ย
5: อะไร
1: โถเอ้ยไอ้ไ
6: อ้เวลาเมาแล้วเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ
4: ์มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
6: ไม่รู้ตัว
4: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
6: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี
7: ้คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความเป็นจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
6: จำนนด้วยหลักฐาน
4: ใช่ครับ
7: มันไม่รู้จะกดไปไงเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็ไม่มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
6: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี่ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
7: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไออย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
6: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
4: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบเงี้ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
7: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
4: จริงครับ
2: เออแม่คือเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะเออดี
4: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
2: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
4: ใช่ครับ
2: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
4: 24ใบครับ
2: 24ใบใน1เดือน
4: ใน3เดือนครับ
2: ใน3เดือนเพราะ1เดือนก็เกินไป
6: คือของหายกระเป๋าตังหายเป็นว่าเล่น
4: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
7: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่
6: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
2: ทิ้งต
4: ัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
6: หมดไปวันนึงนี่หลายสตังค์มั้ยคะขอถาม
4: ไม่ได้นับเลยคร
7: ับ โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
6: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกไหมคะ
7: ไม่ค่ะไม่มี
2: คนนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
6: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
2: มันไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
4: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: เราก็ไปทานข้าวครับ
6: ค่ะ
4: ทานข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำครับเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับอยากกลับบ้านละกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่ครับกลับบ้าน
2: กลับบ้าน
4: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมันรู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้เอารถมานี่หว่านี่รถใครเนี่ยอะไรเงี้ยคร
2: ับ แล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
4: ไม่ครับปิดประตูครับ
6: ลงเลย
4: เรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
2: กลับบ้านโอ้แล้วคนนั้นเขาเจอรถเขาไหม
4: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
6: แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
4: ันนี้ผมไม่ทราบ
2: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาไงเลยไม่รู้แต่นี่อย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
6: แล้วกลับบ้านรู้ไหม
4: คืนนั้น
6: คือพอเช้า
4: ไม่ครับพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
2: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างวะอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
7: ม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี่
4: เพราะว่ามีพูดถึงแท็กซี่
7: อ๋อที
4: ่นั่นอีกเหตุการณ์นึง
7: อีกการนึง

0: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
1: ่
0: อก็เลยโทรเข้าสอครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
1: โอ้โหวีรกรรมเยอะจริงจริง
2: ครับผม
3: คือไอ้ที่ปิดเปิดปิดไฟ
1: เปิดไฟ
3: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้มาอยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
1: เปิดอย่าง
3: น
1: ี้เลย
3: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบฉันไปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อนแต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม่ก็คือสลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟ จนแบบเล่นคงนานเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วตรงไหนมีเป็นประตูไปเปิดเลยอันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูอะไรค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
2: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
3: เสื้อผ้าหนู
2: แล้วไม่โกรธเหรอ
3: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
2: ผู้หญิงต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
3: กระเป๋ากล้อง
2: ครับ
3: โอ้โหแบบคอม
2: รองเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
3: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
2: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
3: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้ว
2: แล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
3: คือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
3: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
2: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
3: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอมโอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะข้าวกระเป๋า
1: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
2: ่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแมะสองแมะ
3: เฟลมาเลยอ่ะ
2: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
3: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
2: แล้วคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
3: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
0: เปลี่ยนนิสัยครับ
2: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
3: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือบูไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเขาเพราะเขาคือตัวปัญหาม
2: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
3: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
2: สมมติว
3: ่
2: าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวๆฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอซ์
0: ผมเลือกของเขาครับ
2: เอ้ยดีว่ะ
3: คืออันนั้นแปลว่าคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอม
2: ันซึ่งนี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างนั้นเหรอ
3: ใช่
0: เป็นตู้ยาวๆ
3: ใช่
2: เป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
3: ใช่
1: แต่ว่า
2: เด็ด
1: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
2: ี่
1: ย
3: ไม่รู้ค่ะ
0: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
2: อ๋อนี่ละเมอลุก
0: ขึ้นมาฉี่ครับ
3: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
2: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู
0: ้ชาไม่รู้ตัวก็ได้
2: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วโบก็ระเบ้อพอดีฉันอยู่ร้านสระผม
1: แล้วเคยฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
0: ้อ๋อมีครับ
3: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีระบบ
2: หยิบเหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นกี่ครั้ง
3: อุ้ยประมาณสองสามครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่างงี
0: ้ผมก็จะเดิน
3: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือ
2: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี
3: ่โอ้ยมันบอกไม่ถูกอะ
2: ประมาณครั้งที่2หรือ3
3: ใช่ประมาณ 3-4 อะค่ะประมาณอย่างนั้นโบก็นี่ทางลาวเลยลึบๆอารมณ์เหมือนโมโหนิดๆอะอย่างงี้ใช่มั้ยโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
1: มาซ
2: ับ
3: ซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบ
1: ยี้
3: เลยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิ ไปหยิบดม เขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะ เหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนอะ

0: กำลังโมโหเลยแหละเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างมันก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนั่นไป
1: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
0: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรโบกับพี่ไอจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกเองไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
2: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
0: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
2: คือเปลี่ยนยังไง
0: ใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
3: ม
0: จะถามตัวเองเสม
1: อ
0: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี
2: ้แล้วคุณไอ้ว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
4: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
2: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
4: เปลี่ยนได้ครับ
2: ทันทีเลย
4: ทันทีเลยครับ
2: เลิกเที่ยวเลย
4: ไม่เลิกครับ
0: ไม่เล
1: ิ
0: ก
1: แล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
0: ไม่เลิกไม่เลิก
2: จังหวะดี
4: ชอบ
2: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
4: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
2: ให้เรายังมีสติ
4: สติแล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานครับ
2: แล้วไงฮะ
4: บรรยากาศมันพาไป
2: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
0: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
2: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
0: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
2: ครับ
0: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
4: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทําให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเค้าไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเค้าต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
2: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเขาก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
0: ก็ไม่ได้ทุกคืนค่ะเพราะว่าตอนที่เริ่ม
2: ตก
0: พอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะโบก็บอกเขาตรงเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันถ้าหาไปผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาแล้ว1วัน
1: 6วัน
0: หกวันใช่ค่ะแล้วมีพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเลือดบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนนึงที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะโบก็ดีใจแล้วเอออย่างน้อยคนนึงก็คิดที่จะเปลี่ยน
2: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันถึงฉันไม่ให้เธอไป
4: ใช่เป็นอย่างนั้น
2: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี
1: ้
2: นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะ อย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวแล้วนั่งคุยกันตรง
1: ๆ
2: แต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะไอคนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะก็รู้สึกว่าเออไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
1: ่
2: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนปึ๊บอย่างนี
1: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

บเลือดเลือดบอเหรอบอโดนฆ่าบอใครฆ่าบอมาบอ

0: พี่ทำแบบนี้ทำไม
1: บอบอเพิ่งตายก็กลายเป็นผีเลยเนี่ยไม่อย่ามาหลอกมาหลอนพี่เลยบอ
0: จะทำแบบนี้ทำไมพี่ไอ
1: ้พี่ทำเหรอพี่เมาถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโครก
0: โอ๊ยพี่ไอ้ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บหมาแบบนั้นทำไม
1: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
0: เออง
1: ั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
0: ก็ใช่ไงดิ
1: เอ้างั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
0: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกื่อน
1: เอ้า
0: โบบอกไม่ไหวแล้ววะพี่โบอยากเลิกกับพี่อ่ะ
2: ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะโบ
0: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โมรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาแต่กลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
2: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
0: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
3: อ
0: ้
3: าวนั่นกูอีกแล้วครับครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
0: อยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
3: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
0: คือหมาฉันโดนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
3: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
0: ้โบค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะ
4: โบมันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
1: โบพี่ขอโทษ
0: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอ่ะพี่ก็ไม่รอด
1: โบ
0: แล้วระหว่างนี้พี่ก็คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
1: โบเดี๋ยวโบ
3: เกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
5: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บต้องใส่คงแบบจิตใต้สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบแล้วคือหมาก็ไม่มีร้องสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบห้องนอนเลย
3: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
5: ใช่ค่ะ
3: แต่มันกินเข้าไปในส่วน
5: ที่
3: เป็นเพราะจริงๆเวลาเล็มอ่ะมันเล็มนิดเดียว
5: ใช่มันเล็มนิดเดียว
6: ใช่
3: แต่เนี่ยเขาตัดเส้นเลือดอยู่ในนั้นใช่
5: เขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
3: ะ
5: ค่ะทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แก้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูเรียกฉายาหมูอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูแฮงแล้วดูแฮงแล้วไอ้เราก็
7: แฮงคือน้องหมา
5: แฮงชื่อแฮงค่ะ
7: แฮง
5: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยทีนี้เพราะว่าได้ยินว่าแฮงเร็วอะไรเงี้ยแฮงเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะคือหยิบมีดใครเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอ่ะค่ะวันนั้นอ่ะ
7: จริง
5: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารอ่ะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอ่ะทะเลาะกับเขาอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจตอนเช้ามาโบก็หายไปเลย
6: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเขาเคยเอาพวกคลิป วิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนอันนี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งนึงแล้วนี่คือแบบมาทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงอะครับรุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
5: ผมบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่คงไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบก็บอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดของไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่แล้วกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
7: ถามพี่บัตรไทยกับคุณมายนะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
8: ถ้าเป็นพี่ผ่ายจะมองว่าอันนี้ป่วยละต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่ผัดคิดแบบเนี้ยพี่ผัดก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะ เพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมากมองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
9: คือโมโห
8: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
9: ใช่
8: ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทเคยเจอเพื่อนอะค่ะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าคงจะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ไม่น่ายอมอ่ะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้ว
7: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได้
7: ต้องถามคุณหมายบ้าง
10: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
8: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
10: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู
7: ่
10: แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
7: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณมายเดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
6: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
7: วันที่ตัดเล็บหมา
6: ถูกต้องครับ
9: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
6: ใช่ครับ
9: นี่เขาเนี่ยอย่างที่โบบอกไงครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
5: ่
9: ก็คงไม่มีความลับกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
7: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
6: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
7: จริงแล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
6: มีครับมีครับ
7: แล้วทำยังไงอะคะ
6: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
5: ไปกินอ
6: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรเงี้ยครับ
7: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
6: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
7: ค่ะ
6: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
5: น
6: ี้ครับ
5: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไว แล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่มีเหมือนเดิมละ
7: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
6: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
5: สุขภาพดีกว่า
6: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ป่ะก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
5: พรุ่งนี้จะกินอะไร
6: ใช
5: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
6: จะไม่มีการไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเออจะทำอะไรกันดี
11: มันไม่ใช่อดีตแล้วตอนนี้คือคุยเรื่องอนาคตล้วน
7: ๆถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
2: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
0: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
12: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
2: จริงดูสิเห็นว่าปะการังสวยมากเลยอะ
13: เห็นนะเออมิก
14: เอาอีกแล้ว
13: ฮะ
14: ว่าไง
13: เออเนี่ยซีมิลันอยู่ซีมิลัน
14: เอาซีมิลันอยู่ด้วย
13: เอออยู่ซีมิลันเอาไงดีเนี่ย
14: เอาไง
13: อ๋อได้
14: อะไรวะ
13: มีปัญหาใช่ไหม
14: อ
13: ๋
14: อ
13: แป๊บนึงแป๊บนึงเออได้แป๊บนึงแป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
14: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยเป็นชั่วโมงเอามา
15: เอานะหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆ นะลูก
0: ค่ะแม
15: ่ไหนกับก่อนนะ
0: จะไปแล้วใช่ไหม
13: ไปเลย
0: โอเค
13: พร้อมไหม
0: พร้อม
13: พร้อมนะไปนับ1 2 3 1
0: ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมโนไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
14: เ
5: ขาขอแต่งงานใต้น้ำ
7: โอ้
5: มันคือแบบเป็นอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆอ่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
6: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายชั้นพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแล้วก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายไปด้วยคราวนี้เต็มเลยครับอะไร
5: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอะคือในตอนที่เพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอะแล้วแบบหยุดเลยอะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอะงงแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี
14: ้อ่ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
6: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่2อย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
14: ครับ
6: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทำมาเลย1ก็คือดำน้ำ

0: น้ำอยากไปลงไปดำน้ำสองก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็สามคืออยากไปเที่ยวยุโรป
1: ครับ
0: ครับก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ำเนี่ยผมดำอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยจำในด้วยว่าผมขอเงี้ยแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
1: คุณจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอครับ
0: ผมกล่าวว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิมไม่ได้มีอย่างนี้นะครับแต่แม่ขอครับ
1: ว่า
0: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
2: แม่กลัวความปลอดภัย
0: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่
1: อ
0: นก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
1: ครับ
0: ครับ
3: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยครับเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีเน
1: า
3: ะที่มีเขา
2: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
3: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบ อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
2: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
0: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทํามันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทํามามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ป่ะครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันนึงว่าเราจะทําให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทําตัวดูตัวเองว่าเราจะทําให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้มั้ยจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีกับลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
2: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะ กับคุณไมล์ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: พี่อยากให้จำเรื่องแบบเนี้ยความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะเพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่คิดอย่างนี
1: ้คุณไม
5: ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอซ์มากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกล
2: ใช่
6: แต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรักเขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
4: ใช่ค่ะ
6: คือทั้งคู่มีความรักคนหนึ่งสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
2: ม
6: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
2: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมล์ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์อยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ

0: คุณพูดเลยซึ่งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกเรื่อง คือแบบให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รับสารน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่สิ่งที่โบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขนี้ไปทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานๆเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
1: ไอซ์ค่ะ
2: แล้วคุณไอซ์นะครับ
3: ผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับ
2: ค
3: ือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันมาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
1: ยังไม่รัก
3: ครับใช่ครับ
0: มันจริงๆคือนี่ตั้งใจแบบอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
3: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
2: ครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
3: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
2: โอ้นี่ไงเร็วๆนี้แล้วว
1: ันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบสขอบคุณมากๆค่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
1: ค่ะขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 นถึง 2:00 นทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยึดโทรศัพท
3: ์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
2: ผมคิดว่ายึดโทรศัพท์ร้ายแรงกว่า
4: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
5: คุณแม่ว่าทีนึงก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
6: สะท้อนใจตัวเองเลยอะ
0: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

ด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้านก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่า

วัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดกันนะครับก่อน

ที่จะไปรู้ว่าเทคนิคมีอะไรกันบ้างนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับกำลังจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับเทคนิคแรกนะครับที่จะลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าค่าลดหย่อนเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับค่าลดหย่อนหลักๆแล้วมีทั้งหมดอยู่5ประเภทนะครับคือการลดหย่อนส่วนตัวการลดหย่อนในกลุ่มของการภัยหรือการออมการลงทุนนะครับค่าลดหย่อนส่วนของอสังหาริมทรัพย์ค่าลดหย่อนบริจาคแล้วก็ค่าลดหย่อนที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเกิดเรามองกันง่ายๆนะครับค่าลดหย่อนส่วนตัวเนี่ยก็เช่นเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับค่าดูแลบิดามารดาสิ่งเหล่านี้เป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งหมดก็จะสามารถทำให้ช่วยให้เราสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้เยอะส่วนค่าลดหย่อนส่วนที่2ก็คือเป็นกลุ่มประกันนะครับแล้วก็เงินออมหรือเงินลงทุนที่เราคิดว่าจะสะสมหรือว่าเป็นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะลงทุนใน RMF SSF โอ้โหชื่อเรียกยากหน่อยนะครับแล้วก็ค่าลดหย่อนส่วนที่3ก็คือค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์เช่นดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านนะครับอันนี้ก็เอามาลดหย่อนได้นะครับอันที่4ก็คือค่าลดหย่อนในเรื่องของการบริจาคจะบริจาคอะไรฮะการกีฬาการศึกษาลดหย่อนได้2เท่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือค่าลดหย่อนในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเช่นว่าเรื่องของการที่เราไปเที่ยวเมืองหลักเมืองรองพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอามาลดหย่อนได้ทั้งหมดนะครับเงื่อนไขในการทำแบบนี้คือว่าใช้ให้เต็มมูลค่าที่เราสามารถลดหย่อนได้ครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่ารูปแบบของการลดหย่อนเนี่ยมีกี่ประเภทเทคนิคข้อที่2คือต้องรู้ด้วยนะฮะว่าจะยื่นภาษีแบบไหนกันดีนะครับซึ่งมีอยู่3แบบนะฮะก็คือแยกยื่นรวมแล้วก็ยื่นรวมเฉพาะรายได้นะครับแยกยื่นคืออะไรฮะแยกยื่นเนี่ยจะเกิดในกรณีที่ตัวอย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยนะครับมีรายได้พอๆกันแล้วอยู่บนฐานภาษีใกล้ๆกันใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราจะยื่นรวมเพราะภาษีมันเป็นลักษณะที่ก้าวหน้าพอรวมกันปั๊บก็จะทำให้รายได้สูงขึ้นเราจะไปเสียภาษีในลำดับที่จ่ายมากขึ้นนะครับข้อที่2ก็คือการยื่นรวมนะครับการยื่นรวมเนี่ยเหมาะสำหรับสามีหรือภรรยาที่คนใดคนหนึ่งมีรายได้นะครับนั่นก็คือว่าเราเอา2คนรวมค่าลดหย่อนด้วยกันใช่ไหมก็จะมีค่าลดหย่อนจำนวนมากใช่ไหมฮะในขณะที่รายได้เข้ามาคนเดียวฉะนั้นก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มมากขึ้นครับข้อต่อไปก็คือการยื่นรวมเฉพาะรายได้นะครับการยื่นรวมเฉพาะรายได้เนี่ยมักจะเกิดในกรณีของใครคนใดคนหนึ่งคือไม่ว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยนะมีรายได้ที่เยอะนะครับแล้วรายได้เนี่ยเมื่อเยอะมากแล้วเกินเพดานพับเนี่ยฐานภาษีจะปรับทันทีและเพื่อจะไม่ให้เสียภาษีในฐานที่สูงขึ้นดังนั้นรายได้อื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเช่นค่าเช่าค่าดอกเบี้ยเหล่านี้เนี่ยเราก็เอาส่วนเกินส่วนเนี้ยไปใส่ในบัญชีของสามีหรือภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้รายได้ของเราเนี่ยไม่เกินฐานภาษีและต้องไปเสียภาษีเพิ่มครับวิธีการนี้เนี่ยนะครับคู่สามีภรรยาจะต้องวางแผนกันตั้งแต่ต้นนะฮะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาภาษีในภายหลังนะครับสำหรับอีกเทคนิคนึงเนี่ยนะครับก็คือการกระจายรายได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีรายได้มากนะครับแทนที่เราจะเสียเป็นภาษีส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเราก็สามารถกระจายรายได้ออกไปได้โดยการไปตั้งห้างสุดจำกัดหรือบริษัทจำกัดนะครับซึ่งก็จะทำให้รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เป็นบริษัทหรือห้างสุดจำกัดแล้วก็หักภาษีได้เต็มจำนวนด้วยนะครับสำหรับอีกข้อนึงเนี่ยนะครับเพื่อจะทำให้ภาษีมันลดลงเนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับบางทีรายได้มันเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมครับก็เสียภาษีจำนวนเยอะฉะนั้นเทคนิควิธีการก็คือแบ่งมันออกเป็น2ก้อนสิครับก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับเข้ามาตอนช่วงของปลายภาษีนั่นแปลว่าเรากำลังจะเสียภาษีเนี่ยเราก็เอาก้อนหนึ่งเข้ามาพอเริ่มต้นปีภาษีใหม่เราก็เอาอีกก้อนหนึ่งเข้ามาก็จะทำให้มีการแยกการเสียภาษีแล้วก็ทำให้การลดหย่อนทำได้มากขึ้นครับเทคนิคที่4นะครับก็คือการหาตัวช่วยครับตัวช่วยมีอะไรบ้างตัวช่วยหลักๆเนี่ยมีอยู่2ตัวครับข้อที่1ก็คือไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเลยครับให้เขาช่วยเหลือเราในแง่ของการดูว่าเราจะมีค่าลดหย่อนอะไรได้บ้างใช้เต็มจำนวนหรือยังนะครับแล้วก็รายได้ที่เข้ามาเนี่ยอันไหนที่จะต้องเสียภาษีและอันไหนไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีนะครับอีกตัวนึงก็คือแอปพลิเคชันนี่แหละครับตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งในตัวแอปเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องเสียภาษีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกนี้ฟรีนะครับเพราะมันเป็นตารางที่จะมากรอกนะครับแล้วก็คำนวณให้เราแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราเหลือค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่เราจะสามารถใช้ได้ใช่ไหมครับข้อที่5นะฮะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็คืออย่าลืมขอคืนภาษีนะครับแต่ว่าเราสามารถขอคืนได้ต้องไม่เกิน

3ปีนะฮะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถได้เงินกลับเข้ามาในกระเป๋าเราด้วยครับและหวังว่าเทคนิคทั้ง5นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะเอ็นและข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติ

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราคนไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะว่าเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนี่เขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดนะคะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนติตตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคน

มีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อที่จริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ือศูนย์คุณธรรมนี่มีหน้าที่ในการให้คนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมเพราะศูนย์คุณธรรมเป็นศูนย์กลางวิจัยวิชาการนวัตกรรมใหม่ๆในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมทุกสังคมจะมีทั้งคนดีและคนชั่วคนไม่ดีนั้นใช้กฎหมายจัดการคนดีนั้นจะต้องทำให้เขาไม่ท้อแต่จะทำยังไงให้มีเครื่องมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่เขาเรียกว่าเหมือนมนุษย์เฉยไม่แน่ใจบวกๆเทาๆไม่รู้จะอยู่ซ้ายดีขวาดีจะเกิดแรงเหวี่ยงมาทางด้านดีนี่คือบ่อกำเนิดของคำว่า moral credit เกิดขึ้น
1: moral credit เนี่ยมันคือเครดิตความดีเป็นระบบที่มารองรับความดีเพื่อให้คนเนี่ยอยากทำความดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทุกองค์กรหรือทุกชุมชนให้คนทำความดีเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับประโยชน์จากการทำความดีเพื่อที่จะได้ลบคำว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำดีมันต้องกินได้สัมผัสได้แล้วสร้างให้คนอยากทำดีเนี่ยมีที่ยืนนี่คือคอนเซ็ปต์
0: Moral Credit ของเรานั้นมีความเป็นยูนิคของมันเองคือเราไม่ลอกเลียนแบบประเทศใดๆในโลกนี้เพราะเรามีบริบทของประเทศไทยหลักคิดของ Moral Credit จึงใช้พลังบวกไม่มีการไปจับผิดแต่เป็นการจับถูกแล้วเกิดกระบวนการกำหนดพฤติกรรมโดยมีส่วนร่วมถ้าเป็นองค์กรก็กลายเป็นการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กรถ้าเป็นชุมชนก็เป็นการกำหนดกติการ่วมกันของคนทั้งชุมชนโดยธรรมชาติในหลักจิตวิทยาถ้าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเนี่ยเขาต้องได้แรงพลังใจด้วยและคุณธรรมในมิติใหม่เป็นคุณธรรมที่สัมผัสได้จับต้องได้วัดได้กินได้ถ้าจำเป็นกู้ต่างได้ด้วยซ้ำไป
1: หลักการของเครดิตความดีเนี่ยเราดูจากหลักการอยู่5ข้อ

0: ข้อแรกก็คือการให้คุณค่าต่อการทำความดีอันที่สองนี่ก็คือสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำความดีเพราะนั้นเราถึงต้องมีรางวัลที่เป็นการตอบแทนกลับมาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออมันสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำอันที่สามเนี่ยมันโดยสมัครใจเราไม่ได้บังคับหรือว่าไปตัดสิทธิ์ตัดโอกาสอะไรที่เขาควรได้ตามกฎหมงกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องเลยโดยสมัครใจถ้าคุณทำดีเพิ่มก็แสดงว่าคุณควรได้รับสิ่งตอบแทนกลับไปหลักการที่4คือโดยการมีส่วนร่วมเพราะว่าหลักเกณฑ์ว่าจะให้หรือไม่ให้คุณจะได้รับสิทธิ์อะไรมันต้องมาจากหลักเกณฑ์ที่เขามีส่วนร่วมเท่านั้นซึ่งเขาจะยินดีสมัครใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสุดท้ายเนี่ยก็คือหลักของความยั่งยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆไปสู่ความยั่งยืนจริงๆทำแล้วต้องทำให้เกิดจนเป็นวิถีชีวิตให้ได้เวลาเรามานึกถึงว่าเราจะให้อะไรเขาเราอาจจะคิดเรื่องของรูปแบบการให้ที่แตกต่างกันไปหลากหลายก็ได้ที่เราสามารถศึกษาอยู่รวบรวมได้อยู่ตอนนี้อยู่5ประเภทประเภทแรกนี่ก็คือให้เป็นเชิงสัญลักษณ์ให้ใบประกาศให้เข็มให้โล่ผ้าพันคอให้เสื้อให้หมวกให้อะไรก็แล้วแต่อันที่2เนี่ยให้แบบเป็นสิ่งของเช่นเอาความดีของตัวเองที่สะสมไว้แล้วเนี่ยเอาไปแลกกะปิน้ำปลาเอาไปแลกเครื่องกินเครื่องใช้ครัวเรือนข้าวปลาอาหารได้ประเภทที่3เนี่ยก็คือให้ที่เป็นเงินก็คือเป็นเงินทุนเลยเป็นเงินให้เป็นโบนัสเลยประเภทที่4ให้ในเชิงสิทธิและโอกาสต่างๆเช่นให้สิทธิ์ไปดูงานต่างประเทศนะให้สิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือนให้สิทธิ์ลดหย่อนเงินกู้ได้หรือว่ากู้เงินไปแล้วลดหย่อนดอกเบี้ยได้อะไรเงี้ยนะครับประเภทสุดท้ายคือการให้ที่เป็นแรงหรือว่าออกแรงเช่นไปลงแขกกันอย่างเงี้ยหรือไปช่วยสร้างช่วยซ่อมอะไรให้อย่างนี้เป็นต้นช่วยพาส่งโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยรูปแบบของการสร้างมอรัลเครดิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเมืองไทยหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมก็คือเราจะเอาองค์ความรู้หรือตัวอย่างหรือรูปแบบต่างๆที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยออกมานำเสนอต่อสังคมให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง11ตัวอย่างหรือ11พื้นที่เนี่ยคือพื้นที่ที่เขาทำให้มันเหมาะสมกับบริบทของตัวเองที่เราอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนามอรัลเครดิต
1: อยากเชิญชวนทุกชุมชนองค์กรท่านเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราวางปฏิญญาร่วมแล้วก็ลองออกแบบตามบริบทของแต่ละสังคมตามบริบทของแต่ละองค์กรวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราก็ใช้หลักคิดง่ายๆของศูนย์คุณธรรมก็ได้ก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำให้เลือกมาหนึ่งพฤติกรรมแล้วเริ่มต้นที่ตัวเราเององค์กรไหนก็ตามที่มีหลักการของตัว Moral Credit นั้นหมอมีความเชื่อมั่นนะครับว่าคนดีจะไม่ท้อแล้วในขณะเดียวกันก็จะเป็นยิ่งเป็นหลักประกันที่จะทำให้มนุษย์เฉยเองที่ไม่แน่ใจกับเรื่องของดีและไม่ดีหลายครั้งที่เราถูกสบประมาทและอาจจะดูถูกว่าคนชั่วเขาได้ดีแต่คนดีไม่เคยได้ดีแต่ Moral Credit จะเป็นพื้นที่ที่กลับกันคือคนดีทำดีแล้วได้ดีครับ
2: ความสุขต้องเกิดจากความสามัคคีก่อนแยกความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามัคคีตัวศรัทธาก่อนพึ่งพาอาศัยกันพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดีไว้ผลดีมันก็ตามมา
3: เราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนให้สิ่งที่ดีที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามีส่วนร่วมโดยสมัครใจดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจุดเล็กๆเนี่ยค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงและยั่งยืน
4: ความดีของเขาเป็นฮื้อมากภูมิใจได้ไว้ฮื้อลูกฮื้อหลานอย่างพ่อแถมน้อยก็จะได้แนะนำฮื้อลูกฮื้อหลานว่าช่วยเหลือชุมชนอย่างบ่ต้องอยู่บ่ได้มีกิจกรรมอย่างก็ไปร่วมกันอย่างจะได้มีคุ้มค่า
5: การที่เราส่งเสริมคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยเนาะน่าจะง่ายกว่าที่เราจะไปจัดการกับคนไม่ดีถ้าเรามีคนดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับโลกเราเองประเทศเราเององค์กรเราเองนะมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อย

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหม

แต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับThank you.

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได
1: ้เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

เพราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: อนแรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหงียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธร
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่ว่างก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่าออมเงินอย่างไรให้เพียงพอในวัยเกษียณนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับการออมเพื่อเกษียณนะครับหลายท่านจะถามว่าควรจะเริ่มออมเมื่อไหร่คำถามนี้ตอบได้ทันทีเลยครับตอนนี้เลยครับท่านควรจะเริ่มออมยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ครับยังไงท่านก็จะต้องออมฮะเพื่อวัยเกษียณนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าแล้วท่านควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะขั้นแรกเราต้องเข้าใจสมการการออมก่อนนะครับสมการการออมก็คือว่าเงินที่ท่านจะเหลือใช้จ่ายจะเท่ากับรายได้ของท่านลบการออมนะครับแต่นั้นท่านต้องคิดก่อนว่าจะออมเท่าไหร่ฮะที่เหลือถึงจะจ่ายได้นะครับแล้วถ้าเกิดจ่ายไม่หมดก็เอามาออมต่อนะฮะอย่าไปเอาบอกว่าการออมคือที่เหลือจากการใช้จ่ายนะครับมันไม่พอนะฮะท่านต้องวางแผนการออมก่อนนะครับประเด็นถัดไปที่ท่านอาจจะสงสัยก็คือว่าแล้วควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะอันนี้ต้องมีการคิดคำนวณวางแผนการออมครับซึ่งเราจะได้ใช้โปรแกรมในการคำนวณกันทีนี้มาดูก่อนฮะว่าข้อมูลที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับช่องแรกครับก็คือมรดกนั่นเองฮะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะทิ้งเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฮะคำแนะนำผมก็คืออย่างน้อยท่านก็ต้องทิ้งไว้ส่วนหนึ่งฮะเพราะอะไรฮะอย่างน้อยก็คือค่าทำศพท่านเองนะครับถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะเป็นภาระลูกหลานนะต้องทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับตัวเลขอย่างที่2ครับที่ท่านจะต้องพิจารณาครับก็คือว่าเมื่อท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านอยากมีเงินใช้จ่ายเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมเป็น living after retirement นะจากในตัวอย่างที่ผมใช้นะก็คือบอกว่าสมมติว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วกะทิ้งมรดกไว้5ล้านส่วนตอนที่ท่านเกษียณเนี่ยนะช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะใช้จ่ายไปมีเงินใช้จ่ายเดือนละ 40,000ทีนี้ท่านก็ควรคิดอย่างนี้ว่าไอ้ตอนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยนะท่านจะอยู่ถึงอายุสักกี่ปีล่ะอายุคนไทยโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณถ้า80ปีท่านก็คือ80ปีใช่ไหมสเต็ปแรกที่เราต้องคำนวณเนี่ยคือเราต้องหาว่าในวันที่ท่านเกษียณเนี่ยอันนี้ผมแอสโซมว่าท่านเกษียณเนี่ยตอนอายุ60ท่านเกษียณแล้วท่านต้องการเงินทุกต้นเดือนเนี่ยเดือนละ 40,000 บาทฮะโดยตอนที่ท่านเนี่ยอายุ80เนี่ยอยากจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานเนี่ย5ล้านท่านต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยใช่ไหมระหว่างที่ท่านเกษียณเนี่ยท่านจะลงทุนได้ผลตอบแทนสักประมาณเท่าไหร่เนาะเอาหลังภาษีนะคนจะได้ผลตอบแทนหลังภาษีเท่าไหร่หนอฮะการลงทุนหลังเกษียณเนี่ยต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักแต่นั้นท่านก็อย่าคาดหวังว่าโอ้ท่านจะไปลงทุนในประมาณว่าลงทุนในพอร์ตหุ้นลงทุนในการเล่นหุ้นลงทุนเล่นทองเล่นฟอเร็กซ์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับการลงทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยอย่างเช่นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนง่ายที่สุดเลยก็เช่นฝากแบงค์อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนทั่วเกษียณเนี่ยแค่ 0.25% อันนี้คือพูดง่ายๆลงทุนแบบว่าฝากประจำา1เดือนอย่างเดียวก็ผมก็ไปเช็คดอกเบี้ยก็ประมาณสัก 0.25% นะครับต่อปีนะฮะทีนี้เราลองมาคำนวณกันดูซิว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่หนอในวันที่เกษียณนะครับในวันที่เกษียณเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยนี่ลองมาดูนะฮะสูตรที่เราจะใช้ใน Excel ฮะผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือสูตรเท่ากับ PV ครับคือ Present Value นะฮะหาบอกว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอใช่ไหมไอ้ตัว F4 นี่ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ท่านได้ฮะ 0.25% แต่มันเป็นต่อปีใช่ไหมฮะถ้าต้องการเก็บออมต่อเดือนนะถ้าต้องหารมันเป็น12ครับเพื่อจะหาเป็นผลตอบแทนต่อเดือนฮะมันเลยเป็น 0.25% หารด้วย12ถูกไหมต่อไปก็คือระยะเวลาครับว่าท่านต้องการใช้เงินเนี่ยนะช่วงเกษียณเนี่ยไปกี่เดือนล่ะกี่รอบล่ะเราก็ต้องมาคำนวณนะท่านเกษียณตอนอายุ60ถูกไหมครับท่านกะว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ80ท่านก็เอา80ลบด้วย60ฮะในนี้ก็คือ D2 ลบ D4 ใช่ไหมช่อง D2 ลบ D4 ถูกไหมแต่นี่เป็นปีใช่ไหมท่านอยู่ไป20ปีคิดเป็นกี่เดือนล่ะที่มันเป็นจำนวนเดือนเท่าไหร่เพราะท่านต้องการค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมเดือนละ 40,000 ก็ต้องคูณ12เข้าไปว่าได้กี่เดือนมันก็เลยกลายเป็น D2 ลบ D4 คูณด้วย12ถูกไหมต่อมาก็ต้องเอามาคิดบอกว่าในวันที่ในแต่ละเดือนตอนที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่นะก็เดือนละ 40,000 ฮะทีแต่ว่าค่านี้ท่านต้องใส่เป็นเลขลบฮะเพราะมีเงินใช้จ่ายฮะมีเงินใช้จ่ายคือออกมาจากกองทุนของท่านเนี่ยออกมาเดือนละ 40,000 ถูกไหมก็เลยบอกว่าลบ 40,000 ฮะใส่เป็นเลขลบ B3 ฮะ B3 คือช่องที่เราใส่ว่าต้องการ

เงินเดือนละ 40,000 ครับกลายเป็นลบ B3 นะฮะส่วนช่องสุดท้ายเขามาใส่ว่าในวันที่ท่านเสียชีวิตครับท่านต้องการเงินออกมาเท่าไหร่เนาะเพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับก็เป็นลบ5ล้านนะฮะก็คือลบช่อง B2 นะครับ5ล้านถูกไหมฮะส่วนตัวสุดท้ายฮะคอมม่า1ที่เราต้องใส่คือบอกว่าไอ้เงินที่ท่านถอนทุกต้นเดือนให้มีเงินใช้เดือนละ 40,000 เพราะว่าท่านต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดือนแรกและท่านเกษียณถูกไหมท่านก็แทนค่าเข้าไปฮะในช่องนี้ครับช่อง B4 เราก็จะได้ตัวเลขฮะว่าถ้าท่านต้องการมีเงินใช้ทุกต้นเดือนเดือนละ 40,000 นะฮะวันที่เสียชีวิตมีเงินมรดกให้ลูกหลาน5ล้านฮะท่านกะว่าเกษียณ60เสียชีวิตตอน80เนี่ยท่านต้องมีเงินในวันที่เกษียณนะฮะ14ล้านครับคำถามถัดไปที่เราต้องถามก็คือว่าจากอายุปัจจุบันของเราสมมติเราก็ใส่ไปฮะอายุปัจจุบันของเราคือ25ปีถามว่าเราต้องลงทุนเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่หนอเพื่อให้ตอนที่เราเกษียณคืออายุ60ปีเนี่ยถึงจะมีเงินเพียงพอ14ล้านอ่ะทีเราก็ต้องคิดฮะว่าไอ้เงินที่เราเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้เก็บแล้วฝังตุ่มไว้ถูกมั้ยเราไปลงทุนด้วยสมมติเราแอสโซมาตอนที่เราเงินที่เราเก็บในช่วงนี้นะช่วงทำงานนี้นะเราสามารถไปลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยดังนั้นไอ้เงินส่วนนี้เอาไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ขอเพียงให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้นเรารับความเสี่ยงได้ถูกไหมเพราะอีกนานกว่าจะเกษียณคำแนะนำผมคือเน้นต่ำๆไว้ก่อนนะครับเน้นต่ำๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเก็บออมไว้เยอะๆก่อนดีกว่าผมว่าใส่ไว้สัก 5% ซึ่งเป็นไปได้ฮะในระยะยาวก็อาจจะน่าจะได้สัก 7-8% น่าจะถึงนะฮะอันนี้เราตีต่ำไว้เอาแค่ 5% ท่านก็ต้องถามต่อไปในตอนนี้ท่านอายุ25ปีนี่นะถ้ามีเงินก้นถุงฮะถูกไหมสะสมอยู่ตอนนี้คือเท่าไหร่สมมติท่านมีอยู่ 200,000 อายุ25ปีต้องการทำไม่ได้14ล้านตอนอายุ60ปีนะโดยช่วงระหว่างนี้เงินที่เก็บออมจะเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ 5% ท่านถามว่าแสดงว่าท่านต้องเก็บออมไปเดือนละเท่าไหร่นะครับสูตรที่เราใช้ฮะเราใช้ว่าสูตรเป็นใน Excel ครับคือ TMT ฮะก็คือว่าต้องเก็บออมเดือนละเท่าไหร่นะผลตอบแทนที่ท่านได้คือเท่าไหร่ฮะคือ 5% ฮะแต่มันต่อปีใช่ไหมต่อเดือนก็คือต้องหารด้วย12มันก็เลยเป็น F5 ฮะ 5% หารด้วย12ครับตัวถัดไปก็คือว่าท่านต้องเก็บเงินไปกี่เดือนล่ะก็ตอนนี้ท่านอายุ25ใช่ไหมเกษียณอายุ60ใช่ไหมก็เอา60ลบ25แล้วคูณนั่นแหละคูณ12ถูกไหมครับตัวถัดไปก็คือว่าตอนนี้ท่านมีเงินเท่าไหร่หนอที่เอาไปลงทุนได้ก็มีเท่าไหร่มี 200,000 แต่เราต้องใส่เป็นเลขลบนะลบ 200,000 ที่แล้วคือเอาไปลงทุนได้เงินจำนวนนี้หายไปนะท่านไม่ได้เอามาใช้จ่ายได้นะต้องลงทุนต่อไปนะก็ลบ 200,000 ครับเมื่อเสร็จแล้วเมื่อครบกำหนดอายุ60ปีต้องการมีเงินคืนมาเท่าไหร่ก็คือ14ล้านใช่ไหมก็คือ B4 ฮะ14ล้านถูกไหมช่องสุดท้ายคือศูนย์ความหมายก็คือว่าท่านจะออมเงินนี้นะทุกปลายเดือนเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะเงินเดือนมันจ่ายปลายเดือนฮะถูกไหมนั้นก็ต้องให้ครบเดือนก่อนถึงจ่ายก็เลยออกทุกปลายเดือนก็เลยใส่คอมม่าศูนย์ตัวสุดท้ายก็จะได้เดือนละประมาณ 11,420 บาทครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการออมนั่นเองฮะซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ง่ายๆครับใน Excel ครับผมเขียนสูตรไว้ให้หมดแล้วฮะท่านก็สามารถเอาตัวเลขไปใส่ได้เลยฮะตัวเลขที่ท่านต้องใส่ก็คืออะไรตอนที่ท่านเสียชีวิตต้องการมรดกเท่าไหร่ระหว่างที่ท่านเกษียณต้องการเงินเดือนละเท่าไหร่ต่อต้นเดือนฮะกะว่าท่านจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะฮะท่านกะเกษียณอายุเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ใส่ไปว่าช่วงที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมส่วนก่อนเกษียณฮะท่านก็ต้องใส่ว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วถูกไหมท่านมีเงินตอนนี้เท่าไหร่ล่ะเงินก้อนถุงและก่อนเกษียณเนี่ยท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมเมื่อท่านใส่ข้อมูลพวกนี้ไปหมดแล้วฮะมันสามารถคำนวณให้ท่านได้ฮะว่าท่านจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ครับโดยคร่าวๆนะฮะก็หวังว่าเทคนิคนะครับที่ได้สอนไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนเกษียณอายุครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาใคร
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
4: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
4: ประมาณ60กิโล
5: เอาคนเดียวเลยอะ
6: เราความให้อุ้ยเราความให้น่ะ
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
7: ย่าอย่างพะ
8: นำพัดยอ
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
6: นี่ลูกเต๋าก็มี
1: ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเพื่อนใดต้นปะต้นเต๋าสีนะครับทั้งรอบ้านเปิดกับมีเปิดลูกเต๋างด
9: เจ้า
1: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี่
0: ที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกของเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักหมดเลยกันต้มเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของไอ้พ่อของแม่คน
10: เริ่มให้ผมเหลือแล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
9: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
10: สูง
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: ไอ้กลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีล่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตีนี้มีสลายไกลนะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
0: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไกลนะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
9: สลายไกลนี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
11: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
9: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
11: ค่ะ
9: ช่วงไหนขึ้นเยอะๆคะ
11: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะ

0: ค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
1: โอ้
2: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
3: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแก่งนี่มาได้นะครับต้นเก็บคืนอย่างเดียวเพราะอย่างขี้ซ้ายมันก็ไก่หนึ่งเก่านะครับแต่ทำความสะอาดยาก
4: อันนี้กำลังทำอะไรนะคะ
0: กำลังหาไก่ที่มันอ่อนอยู่ค่ะ
1: เอามือลูบค่ะ
0: ถ้าเราจับแบบนี้ถ้ามันหยาบมันแก่แล้วค่ะ
5: มันจะมีจุดดำๆค่ะ
1: ถ้ามันอ่อนก็นุ่มๆ
5: จะเป็นสีเขียว
6: ต้องบีบน้ำออกด้วยอ่ะ
5: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
2: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก่
7: ต้มเต๋าของม
8: ึ
7: ง
8: ใช่ค่ะ
7: อันนี้ครับนายดอนเขาเรียกว่าคนต้มเต๋าครับของบรรพบุรุษเขานี่เป็นสายต้มเต๋าของผู
1: ้ไปที่ไหนคะ
8: ใกล้ๆนี่ครับไม่ใกล้ๆเนี่ย
1: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
8: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
1: ค่ะ
7: ไปกี่โมงดอน
8: ตีสี่ตีห้าถึงจะมืดอะเช้ามืดเพราะมันร้อน
2: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
9: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
2: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
7: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
0: ไปน่ะ
7: ไปหาเต๋าไข่
10: ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
0: โอ้เป็น10คืนก็มี
7: พออยู่บ้านบ่มีอาชีพนั่นแล้ว
0: บ่มียังแล้ว
7: ก็ต้องนอนกับเต๋าน่ะที่เป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
11: ค่ะอะไรบ้างคะ
12: มีแบตเตอรี่ข้าวสารหม้อของข้าวกล้วย
11: นี่
12: อาศัย
11: ของทั้งหมดนี่เหรอ
12: ครับอันนี้เป็นปลาทู
11: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
12: ครับ
11: กินกี่รอบกี่ครั้ง
12: มื้อเดียว
11: เอามื้อเดียว
12: ที่เหลือก็หาน
13: ี่ไปอยู่กี่วันครับ
12: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มเต๋าก็ใส
2: ่ตี 4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้ครับพี่ดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
1: แล้วจะไปสว่างสักกี่พี่
12: ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
2: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: ่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มเต๋าในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อนสี่ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูกเล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่อง

0: ใบตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
1: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นตาลเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
0: ลูกตาลจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
0: ต้องขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพอไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
1: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: เวลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละค่ะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกลับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไง
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ทั้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มปุ๊บ
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: ต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็ผลเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
3: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: ค่ะหนูเห็นสองคนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใส่ปี๊บครับใส่ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เขาเวลาเขาเปิดเขาปามจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเขาเปิดเขาปามจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้นะครับเพราะมันมีลูกเตาอยู
4: ่น้ำมันก็ใกล้ด้วยนะครับ
3: เราจะได้เอาน้ำนี่ต้มเตาไปคนเดียวนะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
0: ค่ะ
3: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบนั่นนะเขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเตาก่อนน้อง
2: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเตาว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอนและพี่ก้ำ
3: ไม่ซิเพราะเตาก่อนน้อง
0: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
3: เออไม่ซิเพราะว่ามันได้หรือยังก่อนให้ต้มให้ต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
0: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลย
3: ติดเลยเขาเขาเรียกใหม่ก่อนลูกเตา
0: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
3: นี้ครับมีแหลม
0: ๆพี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
3: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
0: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
3: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
0: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
3: ต้องตัดหัวแล้วบีบดูเลือดดำๆนี่ก็ต้มมาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไหวไปเพาะคั้น
0: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
1: ต้นนี้ครับข้างบน
0: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้เหรอคะพี
1: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
4: เอากล้วยเอาก่อนเพื่อจะขึ้น
2: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
1: ใช้มืออย่างเดียว
2: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
5: ได้ไหมครับพี่ดอน
1: ต้นนี้ได
5: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับถ้าไม่ได้ก็ไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
2: พี่ดอนตัดลูกเตาลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี้
6: เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
1: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องรีบเคสนี่1เค
2: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
6: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
1: หนักก็ต้องไป
2: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยแล้วครับ
6: แบกไหวกี่กิโลคะพี
1: ่ประมาณ30กว่ากิโล
2: แข็งแรงจริงๆต้องขนเตามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
1: อันนี้รีลูกเตาเพื่อจะไปต้มใส่
0: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
1: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
2: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
1: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนีบ
7: คือต้มทั้งลูกเลย
1: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
0: ต้มเตาเนี่ยนานเท่าไหร
1: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
2: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมา อย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
1: ทำทุกอย่างเองหมด

0: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
1: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
2: จะออก
0: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
3: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปตีหนีบอีกทีนึง
0: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
3: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลตัวนี้เล่นเป็นกิโล
1: ด
3: ีดีกว่า
0: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
3: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
0: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
3: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมือง

0: ลูกตาลูกอะไรเราก็ได้เงิน
1: ชีวิตคนหาตาวก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
2: ใช้หมุนหัว
1: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองตาวนี่แหละฝันดีนะครับ
3: ต้องวางไว้ข้างเผื่อจะดุ้งกลางคืน

0: วันรุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ก็จะประมาณขนาดเนี้ย
2: เราไปแช่มันจะได้
1: เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
3: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
2: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
4: ทุกอย่างหาในป่าหม
2: ดอาศัยป่าอย่างเดียว
5: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
6: พี่ได้กี่กระสอบเขาอันเนี้ย
1: ได้2กระสอบครับ
6: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
6: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
6: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังบางควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันไม่มันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
7: แต่ก่อนไปหาเต๋าก็เดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การล่องแพนะครับเมื่อก่อนเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองละการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
5: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
8: ครับกระเป๋าหมดเป็นเงินจองแล้วต้องมาหักก่อน
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
0: ผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
9: มารอเป็นเดือนไม่ได
0: ้พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
9: เสียงดัง
10: ค่อย
9: เสียงดัง
11: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาอส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
12: โอ้โหเยอะมากเลย
13: เวลาที่เขาวางไข่เนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ
14: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นใช่ไหมตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข่
15: เพราะโลกนี้มีแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
13: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่นี่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเล
0: ยภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้

0: คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
1: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
1: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโ
3: ต้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
4: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
2: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการแบบไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
3: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็จะได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งก็คือที่นิยมกันเลยเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เท
3: ด
1: ้วยเทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่วันนี้เราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
3: บึ้บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
3: ่
1: เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรา

0: เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะเอออันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
1: งานใหญ่
0: โอ้ตายเลยทำไม
2: ครับ
0: แต่ไม่ใช่นะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
2: ้ครับ
0: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
0: ครับผมไป
3: คุณชวนปูสุดเลยคุณชวนเอาให้สุดเลย
1: นั่นแหละ
3: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: มั้ยแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สําเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สําหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใช
1: ่
2: ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ําเนี่ยมันรับน้ําหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ําหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกกวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: อ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทั้งสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีอันนี้คือโฟม
2: อันนี้โฟม
0: อันนี้โฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลืองของ
2: เปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
2: ับ มัน
0: ก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่า
3: พี่ปอกละ200
1: น่าปอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: มันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่น
0: มันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนอ่ะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาไงอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB กับตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่าม
0: ันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจนความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันคัฟเวอร์พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วถ้าไม่จำบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
2: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับ
0: ก
1: ็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับอังกฤษกันทำงาน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดินสันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ล
1: ับแร
0: ก
1: ครับซึ่งลักษณะนี้ในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเน
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ได้ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติมนุษย์ทำแล้วก
1: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ฮองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช่ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: ครับ
0: คราวนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แต่มันลงเรื่อย
1: ๆ10ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟ
1: ุตก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เม็ดกับโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เม็ด2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะฐานเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรคร
0: ับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยีบสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันก็ไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
1: ัน
0: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับอยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่ามันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้าน ขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วทำการถมดินเข้าไป
0: ครับ
1: บางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูโอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ต
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเอ้ยถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียน
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้าย
2: ไม่ใช่เป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่ก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้นคร
0: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: คร
0: ับ แล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่มั้ยครับคือตะข่ายมันติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหม
0: ือ
2: นเมื่อเช้า
0: อ๋อใช่ครับเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปเหรอ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ TV
3: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
4: ก่อนอื่นเลยอยากพี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
5: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
6: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
4: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
6: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
5: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
6: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
4: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคร
6: ับ
4: อ
6: ันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
4: ครับอันนี้ก็เป็นการชดเชยสามอย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
5: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายืมให้กับเราได
6: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
7: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
6: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
4: ฟกช้ำ
7: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
6: ใช่ครับ
4: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
6: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
4: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
6: ครับใช่

0: คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จริงๆมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็โศกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
2: ก็ว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: คร
2: ับ
1: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆแล้วนี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
0: ยังอยู่แถวๆเรื่องเด
1: ิ
0: มใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะนี้ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่จะให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูศิลป์กิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีคร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
6: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย
7: เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
8: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
7: ครับผู้จัดการ
9: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ
4: ๋อใช่จ้า
7: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะและใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
9: ใช่
4: ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
9: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยด้วยค่ะ
7: นั่นน่ะสิเอ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะมานี่เล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเผอิญมีรถคันนึงอะขับด้วยความเร็วสูงขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
7: ใช่เลย
9: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
7: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะสิ
4: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
9: ใช่แล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
7: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วล่ะสินะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
9: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
7: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: จ่ายน่าจะจ่ายจ่ายเถอะจ่ายเถอะ
0: จากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
1: ครับก่อนตอบเลยนะฮะ

0: รอสัญญาณเดี๋ยวผมก็เลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาที่เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มแล้วนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายไหมครับ
1: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่าย
0: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
1: เพราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
0: เหรอฮะ
1: ค่ะอ
0: ันนี้ก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
1: ก็ยังไม่ได้สอน
0: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะครับ
1: ไม่จ่ายค่ะ
0: เป็นเราเราก็ไม่จ่ายเลย
1: คร
0: ับขอบคุณครับคุณรัชดา
2: ก็ไก
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ไก่ต้องจ่าย
2: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที
0: ่
2: ยังน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งอะค่ะ
0: ต้องได้ค่ะต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
3: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะต้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปสอนได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
0: ก็คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนั้นข้อนี้ใครถูกครับ
4: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
0: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
5: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
6: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
5: เป็นไง
6: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
5: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
6: เออดีกำลังคอแห้งพอดี
5: ไป
6: ติ๊กวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
5: อ๋อป้ายแมวดิ
6: ใต้แมวโอ้หลังมันเน
5: ี่
6: ย
5: นี่
6: เอาเ
5: หรอสีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อไปในโทรศัพท์0999995555โอ้โห
6: 50,000 บาท
5: ไม่ใช่เงินน้อย
6: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอ่ะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
5: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
6: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันเนาะ
7: มาเร็วได้อาหารได้เวลาอาหารดีแล้วเนี่ยเร็วสวยลูกเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีกินแล้วเร็ว

0: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพชรจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
1: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับเจ้าจุดสวยอดีตเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
0: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
1: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสวยเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
0: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสวยมาคืนเรา
1: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสวยกลับคืนมาแล้วล่ะ
0: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
1: จ้าอิ่มหรือยังจ้าน
2: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทัพทิมแน่เลยอ่ะ
3: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทัพทิมนะโอ้โหแล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่านะ
2: ใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
3: ไปไหน
2: ไปหาเขาสิคุณคุณ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
4: อ๋อใช่ค่ะ
2: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
4: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะที่สาวเจ้าสุดสวยมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
2: ครับในบ้านก่อน
4: เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
4: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
3: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทัพทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
4: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้เปิดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
3: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
4: คงไม่ได้มั้งคะที่ฉันน่ะเอาป้ายปลดประกาศออกไป6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
2: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยมีคนเจอแมวแล้วก็พาให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
4: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
3: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
2: จ่ายครับงั้นเอาแมวคืนนะ
5: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่ก็ต้องมอบเงินรางวัลขอไม่ต้องมอบเงินรางวัล
6: เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ พี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกด โอเคถนัดซ้าย ตกลงต้องมอบไหมฮะ
7: มอบค่ะ
6: พ่อกอมอบพ่อขอไม่ต้อง
7: ตอบข้อกอค่ะ
6: ก็ทำไมไม่ต้องมอบอะครับ
7: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
6: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
8: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
6: ข้อกอเหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
8: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะ
6: คือครั้งแรกอะเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงินเลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
8: ต้องจ่ายค่ะ
6: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับอาจารย์นะ
9: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะคำตอบก็คือข้อกอค่ะต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
6: สรุปแล้วต้องจ่าย
9: ต้องจ่ายค่ะ
6: ขอบคุณครับงั้นข้อนี
5: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
6: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไป
5: ค่ะ
6: แล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
5: ค่ะใช่
6: แล้วรถเราก็ไปชน
5: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
6: แซนด์วิช
5: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วข้างหลังก็ขับหนี แล้วเราจะทำยังไงนะครับ
5: ใช่ค่ะ
6: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
5: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบาย
10: กับกฎหมายเพื่อประชาชนใช่ไหมคะ
11: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
10: ค่ะ
11: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าอักไม่เครียดเบาๆเหมือนนุ่นเลยนะ
10: แต่ได้ความรู
11: ้
10: ใช่ไหมคะอาจารย
11: ์เอาเริ่มเลยอาจารย
10: ์อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
11: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
10: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
11: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
10: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
11: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันมั่ง
10: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
11: ์
10: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันหนึ่งเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชน
11: อ
10: ่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีหนึ่งประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
11: ์ที่เราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
10: ต้องพึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
11: ต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
10: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
11: คืออย่างนี้อาจารย์ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลยน
10: ะ
11: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะผมฟันธงแบบตรงๆเปรี้ยงๆเลย
10: ค่ะ
11: เราไม่ต้องรับผิด
10: ค่ะ
11: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
10: ค่ะ
11: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
10: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
11: ใช่
10: ใช่ค่ะอาจารย
11: ์เหตุครั้งนี้เนี่ย
10: ค่ะ
11: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
10: ใช่ค่ะ
11: แล้วเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
10: ค่ะก็ต้อง
11: อาจารย์ก็มีไหม
10: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
11: ์มันต้องเปลี่ยง
10: ท้ายรถเราอะนะฮะยุบเลยอะ
11: แล้วจากรถเรา
10: ค่ะ
11: ก็ไปกระแทกรถ
10: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
11: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
10: ่ค่ะ
11: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
10: ค่ะ
11: เฮ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด
10: อ๋อค่ะ
11: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
10: ค่ะ
11: ใครเป็นคนทำละเมิด คนนั้นต้องรับผิด
10: ใช่ค่ะอาจารย์
11: อาจารย์ทำหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทำหรือเปล่าครับ
10: ใช่
11: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทำ
10: ค่ะ
11: เราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้าย
10: ค่ะ

0: บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได
1: ้
0: แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให้
1: อ่
0: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องมาฟ้องมาแล้วเราก็สู
1: ้ค่ะ
0: จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
1: ค่ะ
0: ถ่ายภาพ
1: ถ่ายไว้ก่อนเลย
0: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
1: ค่ะ
0: ทุกส่วนและถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได้
1: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
0: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่าอย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจนบรรดาได้เป็นที่พึ่ง
1: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถ
0: แล้ว
1: นะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
0: ้
1: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ยความรับผิดจะเป็นของใครบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
2: กดให้ถูกนะครับ Facebook
3: ก็กดไลค์ได้
2: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลเลยครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
2: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
5: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวง

เช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดี

ให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารบบส่วนไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้ง

ูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตื่นเลยคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: ค่ะ
1: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
0: คุณลุงใจเย็นๆนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
1: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
1: ใช่ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
1: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
1: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
1: ครับ

0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
2: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
1: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
2: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
1: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
2: ฮะ102เลยเหรอ
1: ค่ะ
2: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
1: คุณลุงใจคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
2: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
2: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
2: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
1: ได้
2: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สั้น
1: พ่อพ่อช่วย
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: ตั้งไม่ได้ตั้งใจ
0: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสั้น
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หน่อยนะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงและก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อปะกลับบ้านกินข้าวกัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสกิจของสงฆ์ไว้สมบูรณ์แล้วและอาตมาภาพก็ได้ทำกิจของพระสงฆ์นั้นได้สมบูรณ์แต่ว่าอาตมาภาพคิดว่าพระสงฆ์น่าจะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านั้นเพื่อให้เกิดความสุขแก่ชาวบ้านแก่ชุมชนที่อาตมาได้ไปอยู่อาตมาภาพได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ15ปีได้ไปศึกษาอยู่ที่กรุงเทพได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
2: วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่มีหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษามีพันธกิจหลักเพื่อให้ความรู้ทั้งนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาสที่จะมีวิชาการความรู้เกี่ยวกับศาสนาวิทยาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นมองศาสนาผ่านทางสังคมวิทยาศาสตร์จิตวิทยามนุษยศาสตร์และสามารถนำความรู้นี้เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนรวมถึงตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือว่าศาสนาที่แตกต่างกัน
1: เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยศาสนศึกษาจึงมีความมั่นใจและก็มีอุดมการณ์กล้าที่จะลงพื้นที่มาทำงานเพื่อชุมชนจริงๆอาตมามีความคิดอยากจะกลับมาทำหน้าที่บทบาทของพระสงฆ์ที่วัดที่บ้านเกิดก็คือวัดน้ำพริกอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านน้ำพริกเป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมปัญหาของชุมชนก็คือปัญหาความยากจนปัญหาภัยแล้งและก็ความขัดแย้งในชุมชนหลังจากรับทราบปัญหาของชุมชนแล้วอาตมาภาพใช้หลักการบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนวัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้านขับเคลื่อนชุมชนให้เจริญก้าวหน้าปัญหาของภัยแล้งนั้นก็วิธีที่จะช่วยก็คือหาแหล่งเก็บกักน้ำวันนี้ที่ได้เชิญคุณครูมาแล้วก็ลูกโรงเรียนมาเราจะมีโครงการทำฝายทดน้ำเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรซึ่งในชุมชนหลังวัดเนี่ยก็จะมีคลองน้ำพริกเพราะฉะนั้นเมื่อภัยแล้งมาถึงเนี่ยอาตมาภาพก็จะประสานผู้นำแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยมาทำฝายทดน้ำหลายๆที่เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งปัญหาความยากจนโดยตรงแล้วพระก็จะไม่สามารถที่จะไปแก้โดยตรงได้แต่ว่าช่วยเสริมช่วยให้กำลังใจช่วยให้หลักธรรมเกี่ยวกับดำรงชีวิตถ้าเป็นรูปธรรมก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะไว้รับประทานเองได้โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นนอกจากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีหัตถกรรมของชุมชนเช่นสารตะกร้าสารกระติบข้าวสารหวดอย่างเงี้ยนะก็ให้ผู้ที่มีความรู้ผู้มีความสามารถตรงนี้ได้สืบต่อได้สารแล้วก็พระอาจารย์ก็ช่วยหาตลาดให้ก็เป็นการเสริมรายได้ไปในตัวด้วยการที่พระสงฆ์จะหาทำงานเชิงลุกหรือว่าเชิงเผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่ต้องรอให้เขามานิมนต์เรานะเราสามารถที่จะเข้าไปถึงได้เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า
3: โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเราก็ได้รับความช่วยเหลือในด้านการสอนธรรมะให้กับนักเรียนซึ่งพระอาจารย์จะมาสอนให้เป็นประจำนะครับ
1: วันนี้จะได้เทศเกี่ยวกับเรื่องศีลของคฤหัสถ์ทั่วไปนั่นก็คือศีล5ศีลข้อที่1นั่นก็คือเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน บทบาทหน้าที่ของพระอาจารย์เนี่ยก็จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาสอนธรรมะให้เด็กกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็คุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลย

0: ไปสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยเป็นการให้ทั้งธรรมะแล้วก็ให้ทั้งด้านวิชาการต่าง
1: ๆ What's your name?
2: My name is ดอกแก้วว
1: ันนี้เราจะมานับเลขกันโอ้เก่งมากเลยเลข2ภาษาอังกฤษว่าไง Thank you teacher อ่ะ1 2 3
3: ปัจจุบันเขารู้จักศาสนาพุทธรู้จักพระสงฆ์เป็นอย่างดีนะครับรู้จักสวดมนต์ไหว้พระฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ศาสนาพุทธเป็นอย่างดียิ่งนะครับในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนแล้วก็ชุมชนก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ
4: พระมหาไพฑูรย์ของเราค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของวิทยาลัยที่สามารถนำความรู้เข้าไปคืนสู่ชุมชนนะคะเข้าไปสอนเข้าไปสร้างทั้งความรู้ทั้งความสุขให้กับชุมชนได้อย่างดีค่ะซึ่งจริงๆเราก็คือสมกับคำว่าปัญญาของแผ่นดิน
0: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของอาตมาภาพคือการที่บัณฑิตแต่ละท่านแต่คนนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่บ่มเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชีย
2: ไทยเองก็สำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนก่อนว่าดีแทคเอ็กซ์แลนด์เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกอย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของพวกเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโภชจันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ฮีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียวกันค่ะ

0: อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมๆให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างจริงเราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได้นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่ Angel ที่คน

0: เรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรง่ายอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอสตันคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิล VC เยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีแล้วด้วยซ้ำนะเขาเป็นเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีคุณต๊อปแกน้อยอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: คุณโยทินอะไรเงี้ยครับของ WA อะไรเงี้ยเขาเป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ทันทีเขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนในตลาดแล้วก็ช่วยน้องไป
1: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
0: นะครับส่วนที่2ตัวแองเจิลคล้ายๆแองเจิลเหมือนกันเราเรียก pre-seed VC pre-seed เนี่ยก็จะเป็น venture capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Dtech Excellence เงี้ยถือเป็น pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทีมที่เข้าโครงการเรานะครับก็เฉลี่ยประมาณล้านห้าอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับ single digit นะครับแล้วก็ fully dilute ตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่า pre-seed นะครับ pre-seed pre ก่อน seed คือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากpre-seedปุ๊บก็ไปseed round ที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมูนะ
1: ก็ฟัน
0: เล็กตุ๊บๆฟันเล็กสตาร์ทอัพเขาก็จะลง4 Golden Gate Venture ส่วนใหญ่ก็จะ4มี KK Fund ก็4นะครับที่เป็น VC ที่อยู่ใน region นี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญนะครับก็จะอยู่ประมาณ range ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ400,000ก็มี500,000ก็มีนะครับก็ range ตั้งแต่แสนเหรียญถึง500,000เหรียญประมาณบางทีมี600,000เหรียญก็มี batch 1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป600,000เหรียญนะครับแล้วพอจบจาก seed ปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละ รอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไป pre-series A หรือ series A series A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนมา800,000อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญจะประมาณ series A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
1: ้
0: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็น pre-series A ก็ได
1: ้
0: มันกึ่งๆแล้วล่ะขาดอีกนิดนึงอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็น Series A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็น Series A ไปก่อนที่ได้ตัว Cyber Agent มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับพอจะ Series A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
1: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed
0: ครับ
1: ขั้นตอนของ Seed และ Seed Ding และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
0: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
1: ค
0: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้วเก็ตฟีดแบ็กอะไรออกมาอาจจะยังไม่ใช่แมสมาร์เก็ตมาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา Minimum Viable Product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่ pre-seed หรือ seed นะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะสเกลได
1: ้โอเค
0: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได
1: ้
0: แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
1: แล้วส่วนน้อยละ
0: แต่มัน proven แล้วมัน proven แล้วมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยเขาจะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
1: ้
0: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
1: ค
0: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ต
1: ั
0: ว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นอ่
1: ะ
0: เพราะเขาเห็นแล้วว่า seed มันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้าพรูว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น Series A จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเงี้ยอย่างของเราเนี่ยเรา target ที่ pre-seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นproduct market fit idea problem solution fit ต่างๆมี MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นต
1: ั้
0: งถึงเข้าโครงการก็จะเป็น pre-seed
1: โอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
0: ใช่มีไอเดียมีไอเดียระดับหนึ่งที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได้
1: โอเคพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
0: ัน
1: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมาซ
0: ี
1: รีส์ A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
0: ุ
1: รกิจที่มันขยายออกไป
0: ทริกเกอร์อีกอย่างหนึ่งที่ซีรีส์ A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได
1: ้
0: จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่างเงี้ย Facebook อย่างเงี้ยคุณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer user เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลคุณไฟแบบ monetize

0: ไอซ์โมเดลปุ๊บจบเลยนะนั่นคือแฟคชั่นเขาฮะกับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟิโนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุดซิเคียวไป15ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุน revenue ก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้วอนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือนซีรีส์ A น่าจะเข้าของฟิโนเมนาได้ไม่ยากครับ
1: โอเคนี่คือเคสที่เกิดจริงๆนะคะในบรรดาโครงการของ Dcap Accelerate นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลายหรือ Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงครับพี่เหม่งคะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับจริงๆอ่ะเทลโก3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ปัจจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีแล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเรา stay with the cost แต่ละคนก็จะ pivot ของตัวเองกันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหา business partnership นะครับแล้วก็ partner กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของ Dcap Accelerate เนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื
1: ่อ
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมี proven business model แล้วที่ Silicon Valley อย่าง Y Combinator Founder Startup Techstar พวกนี้คือ incubator accelerator ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่ประมาณ10ปีนั่นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็น proven track recordแล้วเราก็เลยรันดีแท็กเซเลนเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมาเลเวลเลทแล้วกดลบคนไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูทแคมป์ครับเราเป็นบูทแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ทุกทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแค่นี้อันนั้นเราทำอยู่แล
1: ้
0: วแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พอโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแห่งกลางเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต้องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000-50,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
1: ์
0: ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาฟฮีโร่สตาฟกูรูจากซิลิ
1: ค
0: อนวัลเลย
1: ์
0: คนอย่างเนียอียาวอ
1: ่
0: ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้นมาสอนให้วันออนวันโคชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
1: ะ
0: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นทั้งคู่คนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทเป็นพัน
1: ๆ
0: บอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันวันออนวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรามองเรารันดีแท็กเซเลตเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีปีนี้เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเรียกโลโก้ฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัชชัยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ่ะ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะคือด้วยแรงเกรดของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพนเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิสเอเชียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซลิสเอเชียประกบล่างกับน้องๆในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคน LINE official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
1: ์
0: ยิง LINE ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสับเซิร์ฟเวอร์ล่
1: ม
0: คือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะคิดง่ายแค่ 1%
1: ค่ะ
0: เท่าไหร่ละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบซูเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาฟแต่มันเป็นกรุ๊ปพาร์เบิร์มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเรามีเทเลนอร์เมียนมาซึ่งอยู่ในโซลิเชียร์3คันทรีรวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวลเลชdistribution ร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำและปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็น co-accelerator มีสตาร์ทอัพจากพม่าสตาร์ทอัพจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เรา provide ให้นั่นคือเขา distribution พร้อมกันได้เลย day 1เรามีPikiPoสตาร์ทอัพของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้ว

0: ับต่อ API กับทาง Maybank ที่เป็นแบงก์อันดับหนึ่งประเทศมาเลเรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลแล้วเดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมี commercialization มี co-working space มี mentor ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวมีแต่ isolate family one family always family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากนะครับถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างพี่กิ๊ปโป๋เงี้ยหรือฟาสต์ทีมโฟร์อยู่ตั้งแต่แบตหนึ่งแบตสองทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าถ้าเราเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac accelerator ก็เลยพยายามล้อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้มาอยู่ในโครงการน
0: ี
1: ้แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็น single digit ซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้คะ
0: 2อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินทั่วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟาร์มเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละ เขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบต1แบต3มี11ทีมแบต4มี11ทีมทั้งหมด22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่า company valuation เขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของ Dtac Accelerate นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจาก Accelerator ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่ทำส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่มิคีเล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันเมื่อทราบที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับ accelerator ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัทคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยากอินโนเวทสังเกตมั้ยครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยากอินโนเวทฉันต้องอินโนเวทฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการอินโนเวทใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้จะต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณคอร์ปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT Committee Bank นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่าง Take Me Tour ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี Local Expert Tour ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคนดี้เรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสอะไรให้ลูกค้าอินโนเวชัน22 innovation ให้กับลูกค้า day 1นั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลย day 1
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินซิเตชันนะคะ
0: มันวินเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือ
0: ค
1: หลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับคือทุก Accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง Accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนน
1: ะ
0: บาง Accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง Accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมด สิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นน
1: ี่
0: คือข้อนึงนะเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share เป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องซัพพอร์ตเขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็น

0: ใช้ co-working space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี commercialization support เขา อย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันนี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมี startup จากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนี่คือภาพของเรา
1: ครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้ง
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีซีดซีดดิ้งซีรีส์ A ซีรีส์ B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า Series A ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้อง stay hungry stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdetutation ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้ทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: แบทแบท
1: พี่ได้คะแนนของฟ้านะพี่ได
2: ้คะแนนเต็มของโทเฟล677ใช่ไหม
3: ครับ
2: คุณสอบได้กี่คะแนนครับ
3: 660ครับ
2: 660
1: ถึงขนาดว่าเขาพูดกับตัวเองอ่ะพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองอะค่ะที่กระจกฝึกนะคะแปรงฟันเขาก็พูดนะพูดภาษาอังกฤษ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จในวัยเด็กของเขานะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาผ่านเส้นทางมายังไงกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่อายุไม่เยอะแต่ต้องบอกแหละครับว่าในคนที่อายุรุ่นเดียวกับเขานั้นเขามีแววที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถสอบเกรดเฉลี่ยได้ 4.00 ทุกวิชานะครับที่มากไปกว่านั้นเนี่ยระดับภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยนะครับยังสามารถสอบได้ถึง5โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ประเทศอังกฤษอีกด้วยนะฮะแล้วก็สามารถควอลิฟิเคชันได้ในเกรด C2 นะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจก็คือว่าเขามีความรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนได้เท่ากับเจ้าของภาษาเลยทีเดียวแหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับไปพบกับเขากันเลยครับน้องแชมป์ธนโชตเปี่ยมลาภธนบุญสวัสดีครับแชมป์
1: ครับผม
0: ไม่ได้เจอกันหลายปี
1: ครับผม
0: เป็นหนุ่มมากยิ่งขึ้น
1: คร
0: ับ ตอนนี้อายุ16ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ16
0: เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
1: ม.4แล้วครับ
0: ม.4แล้วมีแฟนยังครับ
1: ยังครับ
0: ยังไม่มีแฟนนะครับม.4นี่อยู่ที่โรงเรียนอะไรครับ
1: สาธิตนานาชาติมหิดลครับ
0: เป็นอินเตอร์เลย
1: ครับผม
0: อ่ะก่อนหน้านี้เราเรียน EP ไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่ครับเมื่อก่อนจะเรียนเป็นโปรแกรม2ภาษา
0: ตอนนี้ไปเรียนอินเตอร์แล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปในทางที่ชอบเลยก็คือภาษาอังกฤษ
1: ใช่แล้วครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: ว่าไม่ได้เจอกันมาหลายปีมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่ายังอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของการเก่งภาษาอังกฤษของแชมป์ในวัยเด็กแบบนี้พร้อมไหมครับ
1: ครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญนั่งประจำที่ครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพูดคุยกันให้คุณเล่าเกี่ยวกับตัวเองสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแชมป์ไม่เคยเห็นแชมป์ที่ไหนมาก่อนเลยเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมครับคุณจะพอ
1: ภาษาอังกฤษนะครับ
0: แนะนำตัวเองได้ยังไงบ้างครับ
1: Hello everyone my name is Thanachot Piemlap Thanabun most people call me Champ I am currently 16 years old and I currently study at Mahidol University International Demonstration School well most people just call it MUITSI am most notable for a high level of proficiency in the English language, and yeah, that's my introduction.
0: แปลด้วยครับ
1: ก็สวัสดีครับผมชื่อธนโชตเปี่ยมลาภธนบุญครับคนส่วนมากก็เรียกผมว่าแชมป์กันนะครับตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับหรือคนส่วนมากเขาก็จะเรียกกันว่ามิวอิทนะครับผมจะมีชื่อเสียงนิดนึงด้านทางด้านภาษาอังกฤษทักษะภาษาอังกฤษนะครับผม
0: ฟังดูหลายคนอาจจะไม่แปลกใจว่าคุณเรียนอินเตอร์ก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้ว
1: ก็จริง
0: มันแตกต่างจากเด็กอินเตอร์คนอื่นๆไหมจริงๆแล้วในการสอบภาษาอังกฤษมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ในการสอบภาษาอังกฤษก็การสอบเข้ามิวอิทนะครับทุกคนเขาก็จะต้องสอบโทเฟลกันหมดก็การข้อสอบจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นแต่ว่าที่ต่างก็คือว่าผมจะได้คะแนนสูงกว่าคนอื่นนิดหน่อยก็จะเกินมาตรฐานไปหน่อยครับผม
0: คะแนนเต็มของโทเฟลถ้าผมจำไม่ผิดมันประมาณ670กว่าคะแนน
1: 677ครับผม
0: 677ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณสอบได้กี่คะแนนครับ
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: คือต้องสอบทั้งฟังพูดอ่านเขียน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าคุณเคยได้รับโล่รางวัลภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ถึง5โล่รางวัล
1: ครับ
0: มันคือโล่อะไรบ้างครับ
1: ก็เป็นเฉลี่ยของทักษะฟังพูดอ่านเขียนแหละครับแต่ว่าไอ้5โล่นี้อันนี้จริงก็เก่าแล้วนะครับ
0: เก่าไปแล้ว
1: ใช่5โล่นี้ตั้งแต่ประมาณป.6แล้วครับ
0: ป.6ก็ได้5โล่แล้ว
1: ครับป.ใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อสอบมาตรฐานของป.6นะครับแต่ว่าคือพอปีต่อมาผมก็เริ่มสอบยากขึ้น
0: อ๋อไอ้5โล่นั่นคือเบื้องต้นไม่ได้ยากมาก
1: ใช่ครับแต่ว่าพอมาเรื่อยๆก็จะสอบยากขึ้นครับก็จะแบบสอบเพทแล้วก็สอบโทเฟลอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วไม่สอบ IELTS ด้วยเหรอครับ
1: IELTS ผมยังไม่ได้สอบครับ
0: เอาให้หมดทุกอย่าง
1: เดี๋ยวสักพักก็ต้องสอบ
0: แต่จริงๆการที่คุณเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ทราบจากทีมงานว่าที่มาที่ไปเดิมทีสมัยเด็กๆคุณไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่
0: เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงครับสมัยตอนเด็กๆ
1: ก็คือตอนที่ผมอยู่แบบป.1 ป.3 นี่ครับผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษทักษะด้านอื่นแบบด้านการเรียนอย่างอื่นผมก็ไม่เข้าเกณฑ์ด้วยคือจะต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเพื่อนนิดนึงไม่ได้อยู่โหลแต่คือก็รู้สึกว่าตามทักษะตามความรู้ของเพื่อนไม่ค่อยทันก็เป็นแรงผลักดันทําให้ผมอยากจะเรียนรู้ทําให้ผมสามารถแคชอัพกับเพื่อนได้เงี้ยครับผม
0: ที่บ้านว่ามั้ย
1: ที่บ้านเค้าอันนี้จริงเค้าก็เข้าใจดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เค้าก็เข้าใจว่าแบบครั้งหน้าทําให้ดีกว่านี้ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่ถึงไงก็ตามเมื่อก่อนก็ยังมีแรงกดดันนิดนึงว่าคือยังไงก็เหมือนพ่อแม่ส่วนมากเมื่อก่อนก็คล้ายๆพ่อแม่ส่วนมากที่ว่าแบบอยากให้ลูกเรียนเก่งๆเงี้ยครับก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงกดดันด้วยครับ
0: คุณมีพี่น้องมั้ยครับ
1: ลูกคนเดียวครับ
0: เป็นลูกคนเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้ววิธีการกดดันของคุณพ่อคุณแม่คือยังไง
1: ก็คือส่วนมากจะพูดแบบเอ้ยคุณแบบแกต้องเรียนให้ได้เกรดสูงๆนะแบบว่าให้มันเทียบกับเพื่อนคนอื่นได้อย่างเงี้ยลูกต้องทําให้ดีนะแบบพยายามมากกว่านี้ให้มันเทียบกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยครับ
0: อันนั้นคือคําพูดของคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ครับแต่ว่าสมัยนี้ก็เค้าก็เป็นคนที่แบบเค้าก็จะเข้าใจมากขึ้น
0: นั่นคือในอดีตแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับว่าภายหลังจากที่คุณมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันว่าเค้าปรับเปลี่ยนวิธีคิดยังไงทําไมเค้าถึงเรียนเก่งขึ้นแต่มานะเมื่อไม่นานมานี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราประสบความสําเร็จก็คือเรามีความเชี่ยวชาญสามารถสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดีมากขึ้นหรือเป็นระดับท็อปๆเลยเนี่ยได้ข่าวว่าคุณเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเข้าสู่การแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ไปแข่งขันอะไรมาบ้างครับ
1: ส่วนมากจะเป็นแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษครับ
0: speech
1: ใช่ครับแข่ง speech พูดง่ายก็ไปแข่งมาอยู่หลายสนาม
0: เวลาไปแข่งเค้าแข่งยังไงให้เราเตรียมเรื่องไปพูดหรือยังไงฮะ
1: ก็คือ
0: เค้าจะให้หัวข้อมาหรือว่ายังไง
1: ใช่ก็คือฝ่ายโรงเรียนนะครับที่ว่าเป็นสนามที่ว่าเป็นเจ้าภาพเค้าก็จะส่งคล้ายๆเป็นแบบฟอร์มมาให้เป็นคล้ายๆเป็นลิสต์ว่ามีเกณฑ์คะแนนอะไรบ้างแล้วก็หัวข้ออะไรต้องแบบอยู่ในเวลากี่นาทีอย่างเงี้ยครับก็จะมีกฎที่เขาส่งมาให้แล้วก็คือส่วนมากโรงเรียนก็จะยื่นให้แล้วก็บอกว่าแชมป์ไปเขียนสคริปต์มานะเดี๋ยวพอถึงเดทนี้ปุ๊บแชมป์ต้องไปแข่งนะลูกนะครับอย่างเงี้ยก็คือส่วนมากเวลาไปแข่งสุนทรพจน์ผมก็จะเขียนสคริปต์เองครับเป็นแบบเขียนเอาท์ไลน์เอง
0: แสดงว่าเวลาไปแข่งspeech เนี่ย
1: ครับผม
0: จริงๆแล้วเขาตัดสินที่อะไรครับสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง grammar หรือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เรากำลังพูดหรือเล่า
1: ทุกอย่างเลยครับส่วนมากเวลาแข่งสุนทรพจน์เขาจะดูจาก grammar แบบพวกเนื้อหารวมๆก็จะเป็น grammar ตรงกับประเด็นไหมแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจสิ่งที่พวกเราอธิบายอยู่ไหมแล้วก็จะเป็น body language ครับก็คือจะดูที่ว่าการเลื่อนร่างกายของพวกเราเนี่ยทำให้แบบมันแอดเอฟเฟคต่อสปีดที่กำลังพูดอยู่ยังไงบ้างครับ
0: บุคลิกภาพ
1: ใช่บุคลิกภาพ
0: แล้วก็เนื้อหาที่เล่า
1: ใช่ครับแล้วก็สำเนียงก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญครับ
0: แสดงว่านอกจากเรื่องของความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพเข้ามาเกี่ยวข้องและมากไปกว่านั้นก็คือความรู้รอบตัวหรือว่าวิธีการหรือความคิดที่เราใส่ลงไปในspeech ของเรา
1: ใช่ครับเป็น thought process
0: เรามีภาพบรรยากาศที่น้องแชมป์เคยผ่านการแข่งขันในเวทีต่างๆไหมคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะฮะลองไปชมกันสักนิดหนึ่งครับ
2: Now as I was listening to the song mentioned prior what I felt was a mix of melancholy contemplation and peaceful resolution.A sort of flutter of emotions that one only feels when they realize their own failures and their own successes and will work to mend their own wrongdoings. The first step associated with this is usually the individual reprimanding themselves by forming a new bond with their friend or with their family members.
0: That was how many years ago? That
1: was, if I'm not mistaken, M3.ประมาณสักปีเกือบ2ปีแล้วครับ
0: ทุกวันนี้ยังไปสมัครเข้าการแข่งขันอะไรแบบนี้อยู่มั้ยฮะ
1: ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปแข่งขันแล้วเพราะว่าคอมมูนิตี้ก็มีการบ้านเยอะแล้วก็โรงเรียนเขาก็ไม่ค่อยได้ส่งแข่งด้วย
0: แล้วจากการเปลี่ยนโรงเรียนจาก2ภาษาเนี่ยมาเรียนแบบ International School เนี่ยฮะบรรยากาศมันแตกต่างกันมั้ยครับ
1: บรรยากาศก็แตกต่างกันอยู่ครับก็คือแบบในนานาชาติในมิวเอทอย่างเงี้ยครับคือหนึ่งก็คือทุกคน มีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่แล้ว
0: ใครๆก็พูดได้ใช่ไหม
1: ใช่แบบใครๆก็พูดได้แล้วก็อย่างที่สองก็คือผู้ชาติทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นภาษาไทยวิชาเดียวครับ
0: ทีนี้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วพี่ทราบมาว่าเราได้ 4.00 ทุกวิชา
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ว่าเราเนี่ยมีจุดเปลี่ยนก็คือที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะตามเพื่อนให้ทัน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนทำให้เราเนี่ยได้เกียรติเฉลี่ย 4.00 ทุกวิชาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่คนทั่วไปเนี่ยมันสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเหรอมันมีวิธีการไหมว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่สมมติว่ามีคนเกรด 2.9 อยู่นะตอนนี้ 1.5 อย่างเงี้ยอยากจะเป็น 4.00 บ้างทำยังไงครับ
1: มันขึ้นอยู่กับความพยายามผมไม่ได้เรียนแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็นด้วยอย่างบางคนอาจจะต้องเรียนพิเศษเพื่อที่พัฒนาทักษะให้เข้าใจอย่างมันจะมีบางวิชานะครับที่ว่าเป็นเลเยอร์คล้ายๆเป็นชั้นๆก็คืออย่างภาษาอังกฤษหรือว่าคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทำให้ความเข้าใจของส่วนอื่นอ่ะแบบล้มเหลวลงไปด้วย
0: เพราะมันต่อเนื่องกัน
1: ใช่เพราะมันต่อเนื่องกันถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอย่างนึงก็ทำให้สิ่งที่ว่ามาหลังจากสิ่งนั้นอ่ะไม่เข้าใจไปด้วย
0: ทีนี้ป.1 ถึงป.3คุณบอกคุณไม่ค่อยเก่ง
1: ครับ
0: แล้วมันจะต่อตอนป.4ให้มันทันเพื่อน
1: ไทม์ไลน์ผิดนิดนึงคือผมเริ่มแบบอยากเปลี่ยนเกรดอ่ะแบบพลิกกลับมาประมาณสักต้นป.2
0: ป.2
1: ใช่ okay. เพราะคือแบบป.1ผมเรียนไปแล้วผมรู้สึกว่าเกรดผมมันต่ำกว่าคนอื่นเยอะมากใช่ไหม
0: แล้วเราทำไง
1: ก็แอดความพยายามเข้าไปก็คือกลับมาอย่างเงี้ยก็จะรีวิวสิ่งที่คุณครูสอนไปบ้างบางทีก็จะค้นหาความรู้นอกจากห้องเรียนแบบใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยใช้สื่อภาษาอังกฤษหรือบางทีก็โน้ตสิ่งที่คุณครูพูด
0: สมัยเด็กๆแชมป์เรียนอะไรรุ่นแชมป์เนี่ยพี่ไม่รู้สมัยพี่ป.1พี่ยังเรียน Cat Dog Fox อะไรอย่างเงี้ยเลย
1: มันเป็นแบบแผนก2ภาษาใช่มั้ยครับก็คือเริ่มมีการเรียนแกรมม่าแล้ว
0: อ๋อแกรมม่าแล้วตั้งแต่ป.1 เลย
1: แกรมม่าแบบเบสิกก็เริ่มมีการเรียนแล้ว
0: เรียนโฟนิกส์มั้ย
1: เอ้ยยังอัสสัมเค้าสอนโฟนิกส์เริ่มประมาณสักป.5 หรือป.6 อ่ะครับ
0: ใช่มั้ยเหมือนเวลาเราเรียนภาษาไทยอ่ะเราจะอ่านออกเสียงเราก็ต้องกออากาก่อนเราจะอ่านหนังสือได้ใช่มั้ยครับโฟนิกส์มันก็คล้ายๆแบบนั้นนะ
1: ครับแต่คือแบบจากอัสสัมอ่ะครับอัสสัมเค้าเริ่มสอนแบบสอนอ่านทีละคําสอนทีละคำแทนที่ว่าจะสอนวิธีอ่านทุกคำด้วยโฟนิกส์ไง
0: ยังไงฮะยังไง
1: ก็คือเขาแบบเขาคล้ายๆจะสอนว่าคำนี้ออกเสียงนี้อย่างแคทออกเสียงว่าแคทแต่เขาไม่ได้พูดว่าทำไมคำว่าแคทถึงออกเสียงว่าแคท
0: ไม่ได้สอนว่าตัว C ตัว A ตัว T มันรวมกันแล้ว
1: ออกเสียงไง
0: ออกเสียงยังไงแต่เขาให้จำเลยว่าถ้า C A T เนี่ย
1: รวมกันแล้วออกเสียงนี
0: ้ใช่เขาค่อยสอนไปอย่างนี
1: ้ใช่
0: ก็เหมือนโรงเรียนไทยทั่วไปนะแล้วเรามาเข้าใจพวกโฟนิกส์นี่ได้ยังไงครับ
1: ส่วนมากก็มาจากการดูสื่อต่างชาติเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสำเนียงด้วยใช่ไหมครับก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นภาพยนตร์ภาษาอังกฤษอย่างไรครับสำเนียงของคนที่พูดก็จะเป็นสำเนียงแบบอเมริกันบ้างหรือว่าสำเนียงบริติชบ้างมันก็ต้องเน้นว่าพวกเราอยากเน้นว่าเราอยากได้สำเนียงแบบไหน
0: ได้ข่าวว่าตอนที่ฝึกแรกๆเนี่ยแล้วเอาไปพูดที่หน้าชั้นเรียนหรือพูดที่โรงเรียนมีเพื่อนล้อด้วยใช่ไหม
1: ก็มีนิดนึงครับ
0: เขาล้อว่าอะไร
1: ก็บางคนเขาก็ล้อแบบพูดไม่ค่อยดีทำไมมาพูดอย่างเงี้ยหรือแบบใช้คำว่ากระแดะได้ไหมอย่างเงี
0: ้ยหมายถึงว่าเพื่อนเขาหาว่าเรากระแดะ
1: ใช่
0: แล้วเราไม่เสียความมั่นใจเหรอ
1: ไม่คือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแบบอย่าไปสนใจคนที่ล้ออย่างเงี้ยครับ
0: มันก็เป็นแสดงว่าคุณก็ตอนแรกคุณก็ไม่ชอบเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกัน
1: ใช่ก็คือแบบคุณแม่เขาบอกว่าอย่าไปสนใจคนที่แบบล้อเลียนอย่าไปสนใจคนที่ว่าแกล้งมันก็เป็นแค่สิ่งที่รบกวน
0: เราก็ไม่สนใจ
1: คร
0: ับ แล้วก็เป็นที่มาของทำให้เรานั้นพยายามจะพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุดผ่านการเรียนรู้ด้วยการดูภาพยนตร์
1: ครับ
0: ทีนี้เราจะขอทดสอบเล่นเกมกันสักนิดนึงที่เป็นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะฟาวครับกรรมการเหยียบเส้นนะทีมงานได้เตรียมหมวดเอาไว้3หมวดด้วยกันในแต่ละหมวดจะขึ้นตัวอักษรมาให้เราตอบคําตอบอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหมวดนั้นๆ
1: ครับ
0: ใครจะตอบต้องกดกริ่งก่อนโอเคมั้ย
1: เข้าใจครับ
0: เข้าใจนะถ้าพร้อมแล้วหมวดแรกครับ
1: เดี๋ยวๆๆฟาว ม่ได้คิดไว้ก่อนต้องคิดก่อนกดแล้วต้องคิดก่อนกดฟาวให้คะแนนพี่เปิร์น

0: มื่อกี้ผมฟาวล์พี่เปิร์กก็เลยได
1: ้อ๋อพี่ฟาวล์ได้คะแนนเฉยเลยฮะ
0: ผมมาฟาวล์พี
1: ่แบท
0: โอเคได
1: ้ครับได้ไหม
0: โอ้ยอีกแล้วชอบกดก่อนคิด
1: มันเป็นเกมต้องมีสติด้วยเพราะพี่ก็คิดไม่ได้หรอกเมื่อกี้แต่พี่ได้คะแนนอยู่เรื่อยๆเลย
0: พี่ได้คะแนนของฟาวนะพี่ได้
1: ดัก
0: เป็ดไง
1: เป็ดสามหนึ่งแล้วครับ
0: ถามโหแจ็คไวเออร
1: ์คืออะไรครับ
0: เป็นเสือเพศหนึ่ง JAGUAR ไง
1: แจ็คไวเออร์
0: ครับผมแจ็คไวเออร
1: ์หรือคนไทยเรียกว่าจากกัว
0: ใช่จากกัว
1: ว่างแล้วพี่เข้าใจแล้วเวลากดแล้วมันกดดันเนาะมันเลยนึกไม่ออก
0: เกเตอร์
1: คืออะไรครับ
0: จระเข้อะ
1: อลิเกเตอร์เปล่า
0: ใช่ๆก็เกเตอร์กับอลิเกเตอร์เกเตอร์เป็นตัวย่อของอลิเกเตอร์
1: ได้ไหมได้ไหมตัวย่อได้เหรอ
0: ได้เหร
1: อเอาเงี้ยแชมป์ให้คะแนนพี่แล้วอะหมวดที่2ครับ
0: อาชีพ
1: โอ้อาชีพคอปส์ได้ไหม
0: ได้คอปที่แปลว่าตำรวจนะ
1: ใช่ได้ไหม
0: เอ็นจิเนียร
1: ์ได้โอ้โหไม่ยอมทิ้งห่างกันเลยครับ
0: inventor
1: ได้ป่ะได้นักประดิษฐ์ออกมาแล้ว5
0: คิดมากarchitect
1: ได้ architect เอานำแล้วเว้ยต้องไม่มองหน้าแชมป์ผมรู้แล้วถ้าผมมองหน้าผมจะคิดไม่ออกด้วยตัว S Finstone อาชีพ Finstone ไม่มีหรอกตอบไปนั่นแหละคือตอบอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษตามพยางค์ที่เขากำหนดและตัวอักษร
0: สองพยางค์
1: Unmade ได้สามขยางเทเลโฟน
0: ได้
1: สี่ขยางซุปเปอร์โมเดล
0: ได้
1: ทำอะไร5พยาง
0: ค์
1: Applicational ได้

0: redistributable
1: ก็คือแบบเอามาจำหน่ายใหม่
2: จำหน่ายใหม่
3: ได้ถูกต้องเอโอเค10คะแนนต่อ7คะแนนครับอันนี้เป็นเกมที่เราเล่นกันสนุกสนุกเพื่อให้ได้เห็นความสามารถเมื่อสักครู่คุณรู้สึกว่าจะแข่งเกมนี้มันต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง
1: คิดเร็วไวพริบ
3: คิดเร็ว
1: ใช่แล้วก็รู้คำศัพท์เยอะ
3: ๆคำศัพท์เยอะๆแค่นั้นเลย
1: ปฏิกิริยาเร็ว
3: จริงๆในแง่ของการเรียนภาษาอังกฤษนะ

0: ครับแชมป์จำเป็นต้องท่องศัพท์ไหมครับ
1: ก็จำเป็นอยู่นะครับ
0: คุณท่องศัพท์เยอะไหมตอนสมัยก่อน
1: ก็ท่องเยอะครับก็คือยิ่งแบบยิ่งถ้าเกิดว่าอยากเขียนเอเซ่หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากเขียนเรื่องให้มันฟังดูอยู่ระดับสูงๆเนี่ยครับก็ต้องรู้คำศัพท์เยอะ
0: วิธีการท่องศัพท์ของแชมป์ทำยังไง
1: ส่วนมากก็คือถ้าเกิดว่าผมเจอคำศัพท์ที่ผมไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็เปิด Google หาดูแล้วก็จำคำศัพท์นั้นไว
0: ้แล้วเวลาหาความหมายของคำนั้นๆเนี่ยควรหาภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
1: ภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษครับมันจะแบบอธิบายให้เข้าใจมากกว่าถ้าเกิดว่าแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยมันก็เหมือนแค่แปลความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมครับแต่คือถ้าเกิดว่าเอาภาษาอังกฤษไปภาษาอังกฤษเนี่ยจะทำให้เข้าใจว่าความหมายน่ะมันแปลว่าอะไรบ้างมันอยู่ในบริบทของภาษาอังกฤษเอง
0: แสดงว่าคุณกำลังจะหมายความว่าวิธีการที่ทำให้คนเราสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาใดได้ดี
1: ครับผม
0: สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่อาศัยความจำ
1: ครับ
0: แต่อาศัยความเข้าใจ
1: ใช่ใช่
0: ตอนที่เราเรียนโรงเรียน EP
1: ครับ
0: แบบ2ภาษามันก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษด้วยกันอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่ที่พอไปเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษมันเหมือนกับเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องพูดได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: คุณมีวิชาอื่นที่คุณชอบมากขึ้นไห
1: ม
0: ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
1: วิทยาศาสตร์มั้งครับก็วิทยาศาสตร์มันก็สนุกดีมันยังไงอ่ะมันเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากแล้วแบบผมก็เป็นคนที่แบบชอบท้าทายด้วย
0: จุดมุ่งหมายของแชมป์สำหรับการเรียนหรือชีวิตเป้าหมายของคุณตอนนี้คืออะไรครับ
1: เอาตรงผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะอยากเป็นหมอมากกว่าครับ
0: อยากเป็นหมอ
1: ครับผม
0: อยากเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษไห
1: มเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะตอบว่าใช่แต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
0: เมื่อก่อนจะตอบว่าแล้วคุณอยากเป็นอะไร
1: สมัยก่อนถ้าเกิดผมตอบผมก็บอกว่าอยากอาจจะอยากเป็นทูตอาจจะเป็นทูต
0: แล้วทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนใจอยากเป็นหมอแล้วครับ
1: คือหมอมันเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วก็มันไม่เคยขาดงานอะ
0: ณตอนนี้คุณคิดว่าอยากเป็นหมอเพราะคิดว่าถ้าเรียนหมอแล้วมีงานทำแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย
1: ใช
0: ่เอาจริงๆวันนี้นอกจากเราชวนแชมป์มาเราชวนคุณแม่แชมป์มาด้วยเพราะเราเชื่อว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จในวัยเรียนนะตอนนี้ที่กลายเป็นที่รู้จักที่มีความโดดเด่นในเรื่องของภาษาอังกฤษนอกจากนั้นยังเข้าไปสู่เวทีการแข่งขันต่างๆเยอะแยะมากมายหนึ่งคนที่ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยสนับสนุนคุณให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสไปแข่งขันหรือไปในที่ต่างๆผมได้ยินมาว่าทุกๆครั้งที่คุณจะเข้าไปสู่การแข่งขันคุณแม่นี่จะเตรียมสูตรตัวใหม่ให้คุณเสมอ
1: ใช่ทุกครั้งที่ว่าเป็นแบบพิธีกรงานใหม่คุณแม่เขาก็จะตัดสูตรให
0: ้วันนี้เราเลยขออนุญาตเชิญคุณแม่ของแชมป์มาพูดคุยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ของน้องแชมป์ครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: คร
0: ับเชิญนั่งครับเมื่อสักครู่พูดคุยกับลูกชายไปเยอะพอสมควรอยากถามคุณแม่ว่าจริงๆแล้วที่น้องเรียนเก่งแบบนี้จริงๆเบื้องหลังเขาเป็นคนยังไงครับนิสัยเป็นยังไงครับตั้งแต่เล็กมาจนถึงวันนี้
2: เป็นเด็กเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะ
0: เลี้ยงง่ายที่บอกว่าเลี้ยงง่าย
2: ก็คือเป็นเด็กที่รู้หน้าที่อะค่ะก็คือแบบคุณแม่กับคุณพ่อก็บอกเขาว่าแบบว่าน้องแชมป์ต้องอย่างแบบเรียนก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองแบบว่าแม่บอกอะไรก็ต้องพยายามเชื่อทําตามนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็แบบมีอยู่ครั้งนึงอะไปโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็จะไม่ให้เขาทานไอศกรีมเขาก็จะหยอดตู้โทรศัพท์เลยนะคะโทรมาขอคุณแม่ทานไอศกรีม
0: คือคุณแม่ไม่ให้รับประทานไอศกรีม
2: ใช่เพราะว่ากลัวกลัวน้องจะไม่สบาย
1: กลัวค่ะแล้วเพราะตอนนั้นผมเป็นหวัดบ่อย
2: ค่ะก็กลัวว่าน้องจะไม่สบายก็เลยไม่ให้ทานไอศกรีม
0: แล้วคุณอยากรับประทานมาก
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าด้วยความซื่อสัตย
1: ์ครับ
0: จะไม่แอบรับประทานต้องโทรไปขออนุญาตก่อน
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ยังเป็นคนซื่อสัตย์แบบนั้นอยู่ไหมครับ
1: ก็ส่วนมาก
2: ส่วนมาก
0: แล้วส่วนน้อยที่เหลือแล้วครับเผื่อคนเลี้ยงง่ายเชื่อฟัง
2: ใช่ค่ะเขาจะไม่รู้เขาจะรู้หน้าที่กลับมาจากโรงเรียนเขาจะทำการบ้านก่อนเลย
0: ขี้สงสัยไหมครับ
2: ขี้สงสัยค่ะ
0: ยังไงครับ
2: ไปไหนก็ถามอย่างเวลาที่คุณแม่พ่อพาไปเที่ยวไปห้างไปเที่ยวโรงแรมต่างจังหวัดเลยนะคะก็คืออยากรู้อะไรก็คือไปถามเขาเลยว่าพี่ครับไอ้นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีอีกไหมครับอันนี้ผมอยากได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นเด็กที่กล้ามากก็แสดงออกตั้งแต่เล็กๆแต่อนุบาลแล้วอะค่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยกลัวค่ะ
0: ติดคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ
2: ติดค่ะเพราะว่าเราอยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูก
0: เคยมีเหตุการณ์ที่เขาร้องห่มร้องไห้ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่หรือ รบเร้าซื้อของเล่นหรืออะไรอย่างงี้บ้างมั้ยครับ
2: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
2: ตรงนี้น้องแชมป์ไม่เหมือนเด็กคนอื่นเลยคือที่แบบว่า
0: ชีวิตนี้คุณไม่เคยอยากได้ของเล่นเลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่
2: อยากได้แต่เขาไม่ร้องค่ะ
0: แล้วคุณทําไง
1: ก็ใช้เหตุผลขอแต่แบบคุณแม่คุณพ่อผมอยากได้ของเล่นอย่างนี้นะซื้อให้ผมหน่อยเงี้ย
0: มีข้อแม้มั้ย
2: ก็มีมีข้อแม้ถ้าเขาบอกเขาอยากได้อะไรเงี้ยแล้วเห็นว่ามันสมควรที่จะซื้อเราก็ซื้อให้เขาแต่ถ้าเกิดคุณพ่อบอกว่าคือเขาจะค่อนข้างกลัวคุณพ่อตั้งแต่เล็กๆแล้วคุณพ่อมองตาให้เนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่าเขาไม่ควรทําอะไรต่ออีกอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดไปห้างเขาอยากได้อันเนี้ยคุณพ่อบอกว่าอย่าพึ่งหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะครับเขาก็จะไม่มีร้องหรือว่าดิ้นกลางห้างไม่มี
0: พอเขาแยกคุณพ่อทําอาชีพอะไรครับ
2: จำหน่ายวัสดุก่อสร้างค่ะ
0: คุณพ่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: ก็ทำอยู่ด้วยกันค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อก็คือเป็นธุรกิจที่บ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: รวมกัน
0: ทั้งสองคนมีเรื่องราวที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้างไหมครับที่บ้าน
2: ไม่มีเลยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีเลย
2: มีแต่ลูกค้าก็เป็นคนไทยหมด
0: ลูกค้าก็เป็นคนไทยแล้วมันเกิดอะไรยังไงทำไมน้องเล่าให้ฟังว่าตอนป.1เขายังเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วอยู่ดีมันเกิดจุดเปลี่ยนตอนป.2ขึ้นมาได้ยังไงครับคุณแม่
2: ก็น้องมีทีเชอร์คุณครูทีเชอร์ต่างชาติคนหนึ่งนะคะบอกน้องว่านี่ถ้าอยู่อยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ก็สามารถเก่งได้นะอยู่ก็ฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็พยายามฝึกฝนเหมือนมีแรงผลักดัน
1: อ
2: ่ะ
1: ก็คือเหมือนคุณครูเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่ช่วยเหลือไปเรื่อยๆครับ
0: เวลาเห็น
1: ผลักดันไปเรื่อย
0: ๆครับเวลาเห็นลูกมีพัฒนาการแบบนี้ในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เราต้องสนับสนุนยังไงบ้างครับ
2: ก็สนับสนุนด้านไม่ว่าจะเป็นหนังสือใช่ไหมคะที่น้องอยากได้ก็คุณแม่ก็จะซื้อให้แต่คุณแม่มีข้อต่อรองว่าขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหรือสองภาษาได้ไหมเขาก็จะไปซื้อแต่ร้านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแหละเขาก็อยากดูหนังใช่ไหม
0: แสดงว่าสมัยก่อนเขาอยากอ่านหนังสืออย่างอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างนี้เหรอคะ
2: คือเด็กอ่ะก็ภาษาไทยอ่านง่ายค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเสริมตรงนี้ให้เขาไปแบบเขาอยากได้คุณแม่ซื้อให้แต่ขอเป็นภาษาอังกฤษ
0: หนังสือที่ว่าเป็นพวกอะไรการ์ตูน
2: ใช่ก็อาจจะมีการ์ตูนบ้างเขาก็จะชอบบางทีก็มีพวกอะไรหลายอย่างค่ะหลายประเภทอ่ะ
0: หนัง
2: ใช่การ์ตูนด้วยหนังด้วยแล้วก็เรื่องราวทั่วไปทั่วเลยเขาก็สนใจด้านวิทยาศาสตร์แล้วชอบวิทยา
0: ซื้อให้เยอะไหมครับ
2: ก็ซื้อให้เรื่อยๆค่ะพอไปห้างก็ขอซื้อหนังสือไปห้างก็ขอซื้อหนังสือเต็มตู
0: ้แล้วพอเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าจากที่เรียนไม่เก่งอยู่ดีเขาทวิสต์ขึ้นมาเก่งขึ้นเนี่ยตอนนั้นคุณแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วประหลาดใจหรือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราทำไมอยู่ดีจากเรียนได้เกือบโลก็มาได้เป็นอันดับท็อปๆของห้องเรียนอะไรเงี้ยครับ
2: ก็คือความพยายามของเขาแหละมันเป็นอันดับแรกก่อนเลยคือเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือเรียนไม่ดีเรียนเกรดไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะตัวเขาด้วยพยายามจะผลักดันตัวเองด้วยแหละว่ามาเอ้ยพอเขาเรียนไปเราก็รู้สึกกับลูกว่าสนใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษอ่ะแบบมากเลยอะค่ะถึงขนาดว่าเขาพูดกับตัวเองอะพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองอะค่ะที่กระจกฝึกนะคะแปรงฟันเขาก็พูดนะพูดภาษาอังกฤษ
0: ตอนเด็ก
2: เขาพยายามมากใช่ตอนที่พอมาเริ่มป.2อะ
0: คุณมีแรงบันดาลใจป่ะมีไอดอลป่ะ
1: ไม่มีนะครับตรง
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีไอดอลไม่มีคือผมอยากพัฒนาตนเองเพื่อที่จะให้เอาคะแนนสามารถแบบไปเทียบกับคนอื่นได้เพราะอย่างที่ผมพูดว่าเมื่อก่อนคะแนนผมมันต่ำมากใช่ไหมผมก็อยากที่จะแบบพัฒนาคะแนนอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเท่ากับคนอื่นเนี่ยครับ
0: คือผลลัพธ์แค่อยากจะเทียบเท่าคนอื่น
1: ใช่อยากเทียบเท่าคนอื่นได
0: ้แต่พอเทียบเท่าคนอื่นแล้วคุณดันทะลุคนอื่นเข้าไปอีกอ่ะ
1: ครับก็มันพัฒนาแบบการพัฒนาตัวเองถ้าเกิดว่ามันไปเรื่อยๆแล้วมันหยุดตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยมันก็จะค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยมันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ
0: คุณแม่มีวิธีปลูกฝังลูกยังไงครับให้ลูกกล้าแสดงออกหรือส่งเสริมให้เขาพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าไม่ได้อาจจะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษก็ตามอะไรเงี้ยครับแต่แนวคิดที่เป็นทัศนคติที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยครับมีวิธีการปลูกฝังยังไงบ้างครับ
2: ก็สนับสนุนกิจกรรมที่เขาได้รับมาทุกๆกิจกรร
0: ม
2: อย่างตอนอนุบาลเนี่ยเขาก็ได้เป็นตัวแทนอ่านหนังสืออ่ะค่ะอ่านหนังสือให้เพื่อนผู้ฟังหน้าเสาธงแล้วคุณครูก็บอกคุณแม่แล้วก็ให้เป็นตัวแทนที่แบบว่าเวลาที่มีงานโรงเรียนนะคะก็ให้น้องเนี่ยท่องกลอนวันพ่อคือเราคุณแม่เริ่มเห็นครั้งนั้นแหละก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะคือทีแรกอ่ะ1หน้ากระดาษ A4 เลยนะคะแล้วก็คุณครูเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบทใหม่หมดเลยเค้าบอกคุณแม่น้องแชมป์สามารถท่องจําได้เร็วมากคือแบบ หนึ่งนักขัตเอ4ก่อนมันพ่อเค้าก็เลยเป็นตัวแทนในการแสดงละครโรงเรียนอะไรเรื่อยๆเพราะเค้าจําแม่นนั่นน่ะเราก็เริ่มเห็นแล้วเอ๊ะแชมป์ได้ความจําเค้าน่าจะดี
0: มันจําเป็นมั้ยว่าเราต้องแสดงออกให้ลูกเราเห็นว่าสิ่งที่เค้าทําอยู่เนี่ยมันทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจหรือเราเห็นคุณค่า
2: ใช่แม่บอกเค้าอยู่ตลอดเวลาว่าแม่ภูมิใจในตัวน้องแชมป์ไม่ว่าน้องแชมป์จะเป็นยังไงจะเรียนได้ 4.0 หรือไม่ได้มันไม่จําเป็นแต่ทุกวันนี้ก็พูดกับลูกว่าขอให้ลูกมีความสุขทุกๆวันได้เห็นรอยยิ้มของลูกก็พอแล้วเราไม่กดดันลูกค่ะ
0: คาดหวังมั้ยครับ
2: ก็ที่คาดหวังคือแค่ว่าอยากให้เค้าเรียนจบเรียนจบปริญญาตรีโทเอกนะคะแล้วก็ให้เค้ามีชีวิตที่มั่นคงค่ะแต่เราไม่กดดันว่าจะต้องสี่นะเอทุกวิชาทุกอย่างไม่ค่ะ
0: ได้ยินมาว่าส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้พี่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยหนึ่งในสไตลิสต์คนสำคัญที่ดูแลเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องเสื้อผ้าของคนก็คือคุณแม่
1: ครับผม
0: ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: เวลาที่ว่าเป็นพิธีกรใช่ไหมครับเวลาที่เป็นพิธีกรออกงานโรงเรียนหรือว่าออกงานข้างนอกคุณแม่เขาก็จะชอบตัดสูทให้ผมใหม่ทุกครั้งเลยแบบเป็นแบบทุกครั้งที่ออกงานใช่ไหมก็จะมีลุคใหม่อย่างเงี้ยครับไม่เคยซ้ำเลย
0: อย่างวันนี้ก็ตัดใหม่ป่ะครับ
1: อันนี้มาจากรายการที่อัดข่าวช่อง5นะครับอันนี้ไม่ใช่สูทใหม
0: ่
1: ครับผม
0: รายการอะไรครับ
1: ข่าวครับผม
0: รายการข่าวคุณอ่านข่าวอะไรครับ
1: อ่านข่าวเลือกแบบเลื่อยเปื่อยครับส่วนมากตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับโควิดจะเน้นสถานการณ์โควิดส่วนมากครับผ
0: ม
1: แต่ก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษครับผม
0: แล้วชอบไหมครับสูตรแต่ละตัวที่คุณแม่ตัดให
1: ้ก็ชอบอยู่นะครับก็ชอบส่วนมากเกือบทุกตัวครับ
0: ทำไมคุณแม่ต้องตัดใหม่ตลอดเวลาครับ
2: อ๋อคืออยากให้เขาดูดีค่ะดูดีแล้วก็ไม่อยากให้มีอะไรที่แบบว่าให้เปลี่ยนแปลงในลุคใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาที่งานของโรงเรียนอย่างเงี้ยอย่างงานพิธีกรเนี่ยใช่ไหมเราทำแล้วก็คืออยากให้งานที่เราทำรับผิดชอบเนี่ยคือมันออกในดีที่สุดทั้งเรื่องการแต่งกายทั้งเรื่องการทำงานที่เขาทำหน้าที่นี้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากคืออยากให้ลูกดูดีที่สุด
0: เกี่ยวข้องไหมมันเกี่ยวข้องไหมว่ามันเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักกาลเทศะในการแต่งตัวไปโดยปริยาย
2: ใช่ค่ะลูกก็จะรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอแต่งตัวมาเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็จะมาเช็คอีกทีว่าผมเป๊ะไหมสูทเสื้อใส่ตรงไหมอะไรแบบมีอะไรแม่ก็ต้องมาเช็ครายละเอียดอีกทีนึงค่ะทุกครั้งแหละแม่จะดูแลให้คือตัวส่วนตัวเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรก็จะเรียบร้อย
0: นี่คุณแม่ถึงขั้นกับว่าเวลาคุณออกจากบ้านห้ามใส่รองเท้าแตะอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: ไม่ผมไปตลาดผมใส่รองเท้าแตะได้เลย
2: เวลาใส่กางเกงเนี่ยค่ะอย่างขากางเกงบิดเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกลูกขากางเกงบิดไม่ได้ลูกใส่ให้ตรง
1: แม่เค้าจะ
2: คือมันสร้างความเป็นระเบียบให้กับลูกด้วย
0: ห้ามใส่กางเกงขาดๆอย่างงี้ห้ามมั้ย
2: ไม่อ่ะ
1: ไม่นะ
2: ครับไม่ก็มีกางเกงยีนที่ขาดๆวัยรุ่นนะคะเออใส่
1: มีค่ะให้ผมว่าไม่ได้ยังไงอ่ะคือไม่ได้เคร่งครัดทุกอย่างมากกว่าเน้นให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
2: มันก็จะเป็นคนเลือกเสื้อผ้าออกแบบสูทก็จะออกแบบสูทให้ลูกทุกครั้ง
0: แต่สูทสวยจริงๆนะครับชื่นชมคุณแม่
1: ขอบคุณมาก
2: ตอนนี้เป็นพิธีกรก็จะมีหลายแบบให้เขา
1: จะมีแบบไปเราจะไปร้าน
2: เนา
1: ะ
2: ก็จะมีธีมปีนคืนนี้ธีมสีนี้สีนี้เราก็จะไปตัดให้เขาตามธีมล่ะ
1: ก็มีตอนม.3นะครับที่ว่าเป็นพิธีกรเขาก็จะมีแบบแต่ละวันเขาก็จะบังคับสูตรสีหนึ่งมีวันหนึ่งที่เป็นตุจีนใช่ไหมครับเขาก็ให้ใส่สูตรแดงทอง
0: ชีวิตนี้คงได้ใส่แค่ครั้งเดียวแหละฮะ
1: ก็ประมาณนั้นแหละครับ
0: หรือไม่คุณก็จะเอาเสื้อตัวนี้มาใส่ทุกครั้งในวันตุจีน
1: เนี่ยเหรอเน
2: ี่ย
0: เมื่อกี้บอกเร็วๆดูว่าหมอช้าง
2: เนี่ยเป็นสีเขาบอกให้สีแดงแม่ก็เลยเอาแดงเลยแบบว่าตุจีนพอดี
1: แดงเลย
2: เป็น
1: ใช่ตุจีนเนี่ยเขาเลย
2: ใช่ก็
1: ทีมงานพิธีกรที่โรงเรียนเขาบังคับว่าใส่แดงทอง
2: คุณแม่ก็ออกแบบให้เขาอะไรเงี้ยทุกสูททุกคนก็แดงหมดเลยค่ะ
1: ใช่ทุกคนใส่แดงทอง
2: มีพิธีกรหลายคนประมาณ4คน
0: โอ้ยแล้วเนี่ยครับ
1: อันนี้คนระวังกัน
2: นะคือสีเหลืองค่ะ
1: ใช่ทุกคนเขาก็ใส่สีเหลืองกันแบบนี้หมด
0: วันจันทร์
2: ไม่ใช่ค่ะคือเขาจะกำหนดว่าคนที่เป็นวันนี้ใส่สีอะไรอะไรแล้วแต่มิดเขาจะบอกมา
1: ใช่แล้วแต่ครูบอกมา
2: อันนี้รุ่นเก่าอันนี้เขาไม่บอกคุณแม่ออกให้เขาเองอันนี้ชมพูอ่อนแต่สีนี้เขาไม่ค่อยชอบ
1: ไม่ค่อยชอบสีชมพูอ่อน
2: ใช่ ชมพูอ่ออันนี้ก็ชอบเนี่ยสีน้ำเงิน
1: เอาว่าเนี่ยอันนี้เพราะว่าเนี่ยสุดๆแล้ว
0: ผมได้ยินว่าสมัยคุณเด็กๆจนถึงตอนนี้สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ให้ความสำคัญมากคือการไปรับไปส่ง
2: ค่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ก็เช้าคุณแม่ก็ไปส่งไปส่งเสร็จแล้วก็กลับมาที่สู่สงครามไปอยู่สู่สงครามเย็นก็ไปรับแล้วก็กลับสู่สงครามทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะทำตั้งแต่น้องตอนนั้น
0: ตอนเรียนที่สาธิตมหิดล
2: ใช่ค่ะตอนนี้เรียนสาธิตมหิดลแล้ว
1: ก็คือตอนที่ผมอยู่เกรด1ถึง9ครับก็คือ
0: ม.3
1: ใช่ป.ป.1ถึงม.3ครับอยู่ม.3
0: คุณต้องตื่นกี่โมงเนี่ยไปโรงเรียน
3: ตี5ครึ่ง
2: ตี5ครึ่ง
0: ออกโมงครับ
2: 6โมง
1: 6โมง6โมง
2: 6โมงคุณแม่ก็จะขับรถไปถึงโรงเรียน7โมง
0: 1ชั่วโมง
1: เค้าขับเร็วเค้าขับเร็ว
0: จากสมุทรสงคราม
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนขับรถเร็ว
0: 1ชั่วโมงที่อยู่บนรถด้วยกันคุณหลับมั้ยครับ
1: ก็หลับบ้างบางที
2: บางวันหลับค่ะ
0: แล้วถ้าไม่หลับได้คุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ

0: เรื่องราวต่างๆในแต่ละวันที่เขาไปเจอที่โรงเรียนหรือในชีวิตของเขามาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้รับฟังและให้ข้อแนะนำอะไรกับเหตุการณ์เหล่านั้นหรือเปล่าครับ
1: แนะนำค่ะบางทีก็แนะนำอย่างสมมติว่าสมมติวิชานี้น้องบอกว่าเป็นอย่างนี้คุณครูแบบนี้แล้วก็บอกว่าลูกแต่ละคนแต่ละครูไม่เหมือนกันครูแต่ละคนไม่เหมือนกันความคิดความอ่านก็ต่างกันแล้วเขาคุณครูท่านนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครูท่านนี้ก็แบบนี้ไม่มีสิ่งใดที่ถูกใจเราหมดทุกอย่างลูกก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นด้วยนิดนึงลูกก็ปล่อยผ่านไปลูกอย่าไปเครียดลูกอย่าเก็บมาคิดอะไรอย่างเงี้ย
0: คือนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดแบบนี้คุณเป็นตัวตนของคุณแบบนี้จริงๆก็ถูกการหล่อหลอมด้วยการสอดแทรกความคิดของคุณแม่ส่งผ่านไปสู่การตอบโต้หรือว่าให้ทัศนคติกับเรื่องราวที่คุณเล่าให้คุณแม่ฟัง
2: เหมือน
0: เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
2: ใช่ๆเหมือนคุณแม่เป็นไกด์ไลน์มากกว่าครับผมเป็นไกด์ไลน์ว่าแบบเป็นคนให้ความคิดเห็นเป็นคนให้เป็นคนสอนแต่ว่าคือแบบการที่ว่าผมจะเอาคำสอนที่คุณแม่ให้มาเนี่ยไปใช้ยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวผมครับ
0: มีทัศนคติเรื่องไหนที่ประทับใจมากเป็นพิเศษจากการที่ได้รับฟังคุณพ่อคุณแม่มาไหมเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะเคยมองโลกแบบนี้เข้าใจเรื่องแบบนี้คิดกับคนนั้นคนนี้ในแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่มาปรับทัศนคติให้เราว่าให้คิดอีกแบบนึงคิดอีกรูปแบบนึงแล้วเรารู้สึกว่าคิดแบบเขาก็ดีเหมือนกันนะมีไหมครับ
2: น่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบครับ
0: ยังไงครับ
2: ก็คือเขาก็จะชอบคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะชอบพูดอยู่ว่าทุกคนเขาก็มีความรับผิดชอบต่างกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่อยู่ในระบบเนี่ยแล้วความรับผิดชอบไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบเริ่มแบบเสียสูญเสียบาลานซ์ก็ได
0: ้
1: ก็คือเราก็ต้องถามถึงเหตุการณ์ก่อนว่าที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าแชมป์อยู่ในเหตุการณ์ในส่วนที่ผิดหรือเปล่าหรือว่าในแชมป์ไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาถามเหตุการณ์ก่อนนะคะจนกว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
2: ก็ต้องดูจากหลายมุมมอง
1: ใช่หลายมุมมองด้วย
0: แล้วถ้าเขาไม่ผิดแล้วเขาโดนทำโทษด้วยแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ผมทำหรือผมไม่ทำผมก็โดนทำโทษงั้นผมไม่ทำดีกว่าเออยกตัวอย่างนะผมอยากรู้ว่าวิธีคิดหรือว่าการปลูกฝังที่คุณแม่อธิบายให้กับคนเนี่ยคือยังไงเช่นเราติดไฟแดงเราเข้าแถวตามระเบียบเลย อยู่ดีมีคนขับรถมาไม่ต่อไฟแดงปาดหน้ารถเราแล้วเขาก็ทำได้ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยทำไมเราทำถูกแล้วเราโดนเอาเปรียบอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทำถูกต่อไปหรือเราควรจะต้องเป็นฝ่ายที่เอาเปรียบคนอื่นบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมี
1: มุดมีสักสามวิชาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมที่แบบว่าแบบพอดีพอคุณแม่ก็บอกบางทีสงสารน้องใช่ไหมเหมือนบ้านก็บอกว่าเอาแค่นี้พอได้ไหมลูกน่าจะได้แล้วล่ะคุณครูก็คงไม่ว่าที่เชิญคงไม่ว่าแล้วล่ะอะไรเงี้ยไม่ได้อะก็คือต้องทำให้สุดงานบางงานเนี่ยทำถึง15ชั่วโมง
2: คล้ายๆเป็น perfectionist
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่รออีก2อันเนี่ยมันก็ใช้เวลาดึกทุกคืนคือต้องทำให้ดีให้ที่สุดอะไรแบบ
0: แสดงว่าอีกหน่อยถ้าคุณทำงานเนี่ยเขาจ้างคุณ 5,000 คุณก็ทำ 50,000 อย่างงี้ใช่มั้ย
2: คืออยากทำงานให้ออกมาแล้วมันภูมิใจในผลงานตัวเองอ่ะ
0: อืม
2: คร
0: ับอย่างตอนนี้แชมป์เองเขาบอกว่าเขามีเป้าหมาย
1: ค่ะ
0: เร็วๆนี้นะยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันเขาบอกเขาอยากเป็นทูต
2: ใช่
0: ตอนนี้เขาอยากเป็นหมอแล้ว
1: เป็นหมออ
0: ีก2ปีอาจจะอยากเปลี่ยนอีกทีนึงก็ได้ไม่รู้

0: ไม่น่าไม่น่า
1: คือแรงผลักดันมาจากคุณพ่อไงคุณพ่อไม่สบายก
2: ็อยากอะไรนะครับ
1: คือแรงผลักดันมาจากคุณพ่อ
2: มาจากคุณพ
1: ่
2: อ
1: ใช่ที่อยากเป็นหมอเนี่ยคือพ่อไม่สบายแล้วก็รักษามาใช้เวลามาตลอดก็เห็นคุณพ่อเขาก็เลยเนี่ยแหละ
2: คุณอยากจะมาเป็นคนที่รักษา
1: ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น
0: ผมไม่อยากให้แบบครอบครัวคนอื่นต้องมารู้สึกเสียใจอย่างนี้ด้วย
2: รู้สึกว่าอยากให้ครอบครัวคนอื่นไม่ต้องเจอแบบการที่ต้องอยู่ในสภาวะความรู้สึกแบบเราที่เป็นห่วงคุณพ่อ
0: ใช่ไม่ต้องเจอความทุกข์อย่างนี้
2: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าบางทีบางเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรามันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจหรือผลักดันที่ยิ่งใหญ
1: ่
2: ให้เด็กคนนึงคิดอยากจะทำสิ่งดีๆต่อไปในอนาคตก็ได้แต่ต้องรอดูเพราะว่าหมอไม่ได้เรียนง่ายๆนะครับ
0: ครับผม
2: กังวลไหมครับ
0: ก็นิดหน่อยก็นิดหน่อย
2: นี่ถามคุณแม่นิดนึงครับอย่างการที่ลูกเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยครับคุณแม่มองเห็นว่าความสำคัญของภาษาอังกฤษที่แชมป์มีความเชี่ยวชาญเนี่ยคุณแม่ให้ความสำคัญกับมันมากน้อยขนาดไหนครับ
1: สำคัญนะคะทั้งในเรื่องเรียนต่อใช่ไหมคะถ้าวันนึงเข้าไปต่างประเทศเขาเก่งภาษาอังกฤษก็คือเราไม่ต้องห่วงแล้วการทำงานทุกวันนี้ก็ต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่พิธีกรก็ยังต้องมีคือถ้าเขาเก่งภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับเขาได้ไปอีกหนึ่งเพิ่มเติมสิ่งที่ดีเข้าไปในชีวิตของเขาอ
0: ีกเป็นปัจจัยที่แบบอาจจะทำให้
1: คนเขาได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นอย่างที่เขาทำรายการเนี่ยเพราะว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษ
2: นอกจากเรื่องของที่เขาจะได้เข้าต่อในระดับมหาวิทยาลัยคุณแม่มองว่ามันช่วยเสริมสร้างโอกาสของเขาในการที่เขาจะศึกษาต่อต่างประเทศด้วยแสดงว่าคุณแม่มีแพลนที่จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรือว่าใช้เขาสอบชิงทุนหรืออะไรยังไงไหมครับ
1: ตอนก่อนหน้านี้มีแพลนค่ะแต่ตอนนี้น่าจะไม่แล้วค่ะ
2: ทำไมครับโควิดเหรอครับ
1: ไม่ใช่ค่ะพอดีตอนนี้อยู่กันแค่สองคนแล้วก็ถ้าน้องไปคุณแม่ก็ต้องอยู่คนเดียวน้องก็เป็นห่วงคุณแม่อีก
0: แม่เขาเหงา
1: พ่อไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี
2: ้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ครับคือคุณแม่เหงา
0: ใช่ผมก็ไม่
2: เอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยสิครับ
0: แล้วร้านอ่ะครับ
1: ยังไม่รู้ว่าธุรกิจที่นี่จะเอายังไงต่อต้องดูไปก่อน
2: ก็เลยตัดสินใจว่า
1: ใช
2: ่งั้นอยู่นี
1: ่ง่ายว่าแชมป์ก็บอกว่าไม่ไปถ้าไปแม่จะอยู่กับใครอย่างเงี้ย
2: อ่ะวันนี้มีคุณผู้ชมที่นั่งดูการสนทนาของน้องแชมป์ที่เป็นเด็กเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กนะครับมีใครมีคำถามใดๆเพิ่มเติมอยากจะถามวิธีการเลี้ยงดูหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของคุณแม่แล้วก็ลูกบ้างไหมครับเชิญได้เลยนะครับถ้าใครมีคำถาม
3: เขาถามน้องแชมป์นะคะว่าช่วยยกตัวอย่าง3วิธีที่จะทำให้เด็กทั่วไปเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะ
2: ถ้าอยากจะเก่งขึ้นเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมีวิธีการใดบ้างครับ
0: ก็อย่างแรกที่ผมพูดมานะครับก็คือพยายามที่จะไม่กลัวนะครับคือคนส่วนมากหรือว่านักเรียนส่วนมากเนี่ยเขาจะกลัวการถามคุณครูเพราะเขาคิดว่าอาจจะทำให้คุณครูคิดว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยด้อยด้านภาษาหรือว่าอาจจะทำให้เพื่อนคิดว่าคนคนนั้นด้อยด้านภาษาแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงแล้วก็คือการที่ถามเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกอายแค่แป๊บเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าดองไปไม่ถามไปเรื่อยๆมันจะมีผลต่ออนาคตด้วยครับผมก็คือแนะนำว่าให้เป็นการอ่านหนังสือถ้าอ่านหนังสือแนะนำว่าเป็นนิยายหรือว่าเป็นหนังสือที่ใช้คำศัพท์แบบสูงๆหน่อยที่เขียนด้วยภาษาเขียนหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากอ่านหนังสือก็ดูเป็นวิดีโอเอสเซย์ก็ได้วิดีโอเอสเซย์ก็จะเป็นวิดีโอที่แบบเขียนโดยมีสตรัคเจอร์มีการเรียบเรียงประโยคมีการเรียบเรียงคำที่ชัดเจนครับผมก็จะช่วยฝึกฝนด้านไวยากรณ์แล้วก็ด้านภาษาเขียนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามใช้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษหรือว่าทักษะแล้วก็ตามดองไปไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยครับปล่อยไว้นานก็ทำให้ทักษะมันก็ค่อยแบบด้อยลงเรื่อยๆครับผมต้องพยายามหัดใช้ไว
2: ้คือพูดง่ายๆคือให้ใช้ให้บ่อย
0: ครับผม
2: แล้วก็กล้าถาม
0: ครับผม
2: หากเวลาเกิดความสงสัยขึ้นใช่ไหม
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: ถามนิดนึงตอนที่คุณจะกล้ายกมือถามครั้งแรกๆในชีวิตเนี่ยคุณใช้เวลาถามนานไหมหรือประสบการณ์ในการถามครั้งแรกแล้วพอโดนถามปุ๊บแล้วเพื่อนล้อครั้งต่อไปใช้เวลานานไหมกว่าที่จะกล้ากลับขึ้นมาถามอีกครั้งนึง
0: เพื่อนเอาตรงก็ไม่ได้รอเยอะนะ
2: ก็ไม่มีใครรอนี
0: ่ก็บางทีเขารอบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามที่แบบโง่ๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบคือ
2: ไม่บางทีนะคำถามไม่โง่นะพี่ว่านะไม่ฟังดูนะคือแบบว่า เวลาเรายกมือถามในห้องเรียนใช่ไหมแล้วยกมือถามเพื่อนหัวเราะเหมือนแค่นี้ไม่รู้เหรอลองหันไปถามมันสักคนไม่มีใครตอบได้สักคนมึงรู้เหรอมึงก็ไม่รู้มึงหัวเราะทำไมมึงทำเป็นหัวเราะแบบคุณรู้เหรอว่าคำตอบคืออะไรก็ไม่มีใครรู้แต่มันหัวเราะย้อนเรา
0: คือทุกคนเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นไงใช่ไหมครับพอมีคนยกมือถามปุ๊บเนี่ยก็จะคิดว่าคนคนนี้รู้น้อยกว่าตัวเองใช่ไหมก็จะเริ่มขำแล้ว
2: แต่พอเราหันไปถามมัน
0: มันก็ไม่รู้แต่แบบคือต้องกลัวทำไมคุณครูเขาก็ถามเลยว่านักเรียนมีคำถามไหมแล้วผมยกมือถามทำไมผมต้องกลัวคนอื่นล้อด้วยก็จริง
2: แสดงว่าคุณเคยโดนหัวเราะ
0: ก็เคย
2: ตอนนี้เขาเลิกหัวเราะแล้วตอนนี้เขาเลิกหัวเราะ
0: คุณเลิกหัวเราะหมดแล้ว
2: เพราะเขารู้แล้วคุณขี้สงสัย
0: ไม
2: ่เขาชินแล้วเขาชินแล้ว
0: คือตอนนี้มันก็แบบ
2: รอดูนะเดี๋ยวฉันมันก็ยกมือถามอีก
0: มันก็มีส่วนที่ว่าแบบพอเด็กเติมโตขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับก็เริ่มมีเหตุผลมากขึ้นแล้วคือผมคิดว่ามันก็มีส่วนนึงก็มาจากทุกคนเขาก็ไม่กล้าถามด้วยใช่ไหมแบบพอมีคนนึงยกมือถามปุ๊บเขาก็จะคิดว่าดีเฮ้ยดีใจแล้วกูไม่ต้องแบบกูไม่ต้องถามเองแล้วมีคนถามให้กูแล้ว
2: แชมป์ก็จะทำหน้าที่นั้น
0: ครับ
2: มีคำถามอีกไหมครับนี่ไงไม่มีใครกล้ายกมือเลยเห็นไหม
0: เอา
2: สุดท้ายถามคุณแม่ก่อนการที่ลูกคุณแม่อายุ16เนี่ยครับแล้วเขากำลังเติบโตไปเรื่อยๆวันนี้คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเพราะว่าคุณพ่อท่านเสียไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณแม่เป็นกังวลที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญที่สุดทั้งสองอย่างนะกังวลที่สุดและให้ความสำคัญที่สุดกับลูกคืออะไรครับ
1: เรื่องการพักผ่อนค่ะความกังวลคือต้องใช้เป็นคนที่นอนดึกคือพักผ่อนน้อยตรงนี้แหละค่ะที่เราเป็นห่วง
2: และความและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะให้กับการเลี้ยงลูกคืออะไรครับ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออนาคตของเขาที่เราอยากให้เขาเนี่ยมั่นคงอยากให้เขาดูแลตัวเองได้อยากให้เขาแบบมีความคิดมีความอ่านความรับผิดชอบให้ในอนาคตของตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดนั่นแหละที่แม่เป็นห่วงตรงนี้แหละค่ะ
2: ถ้าให้บอกคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆว่าสิ่งที่คุณควรจะให้ความสำคัญมากๆกับลูกของคุณเนี่ย
1: ความใส่ใจค่ะ
2: คือเรื่องอะไร
1: ความรักความใส่ใจ
2: ความใส่ใจ
1: ตรงนี้ใช่ความใส่ใจจุดเล็กจุดน้อยอย่างเงี้ยค่ะของลูกมันมีหลายจุดนะคะที่บางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนน่ะอาจจะแบบไม่ได้เข้าถึงอย่างเงี้ยค่ะคือต้องดูแลห่วงใยใส่ใจทุกอย่างอะค่ะบางครั้งเรื่องเล็กน้อยอย่างกลับมาอย่างเงี้ยทำไมคุณแม่ต้องถามว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือแชมป์เจออะไรมาบ้างอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญทางใจของเขาอะว่าเขาอะวันนี้ได้ไปสัมผัสอะไรบ้างเหมือนกับว่ามีผลกระทบต่อจิตใจเขาไหมในด้านความคิดเขาไหมเขารู้สึกท้ออะไรไหมกับเหตุการณ์ที่เขาเจอวันนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะที่มันควรที่จะทุ่มเทให้ลูกทุกอย่างให้เวลากับลูกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะให้ได
2: ้
1: อย่างเวลาที่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะปล่อยเลยก็คือคุณแม่ก็จะบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็คือที่บ้านที่โรงงานจะบอกคุณพ่อวันนี้ไม่อยู่นะคือน้องมีกิจกรรมน้องมีอะไรจะต้องไปทุกครั้งคือให้เวลาเขาลูกเขาก็จะรู้สึกว่าแบบว่าแม่มีเวลาเขาตลอดเวลาแม่สนใจเขาในทุกๆเรื่องถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เด็กอะจริงๆอะต้องการกำลังใจต้องการความห่วงใยต้องการความรักจากคุณพ่อคุณแม
2: ่คุณคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ใจคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้คุณเรียนเก่งไหม
0: ผมก็มีส่วนเยอะอยู่นะ
2: ยังไงครับ
0: คือเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่เขาพยายามที่จะทำให้ผมมีอนาคตพยายามที่ว่าจะส่งผมเรียนใช่ไหมพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตผมดีขึ้นอย่างเงี้ยผมแบบมากสุดที่ผมทำได้ก็คือว่าทำให้เขาภูมิใจในตัวผมครับ
2: คือการที่ถ้าเรารับรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเรามันจะทำให้ตัวเราเองตัวเด็กเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ทำให้เขาเสียใจเราต้องทำให้เขาภาคภูมิใจ
0: ครับ
2: มันเป็นไปโดยอัตโนมัติ
1: คุณแม่แม่ก็บอกรักลูกทุกวันทุกวันเลยนะคะไม่มีวันไหนที่คุณแม่ไม่บอกรักเขาเลย
2: งั้นถามแชมป์บ้างครับในฐานะของเด็กเรียนเก่งในฐานะเด็กเรียนเก่งเนาะมีอะไรจะแนะนำเรื่องการเรียนแบบไม่ต้องเรียนพิเศษให้กับเพื่อนๆฟังบ้างว่าเราสามารถเรียนเก่งได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องเรียนพิเศษ แล้วจริงๆขอแถมด้วยนะอันนั้นอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่แชมป์ถนัดหรือเปล่าสมมติว่าเขาบอกเขาอยากเรียนเก่งด้วยแล้วเขาอยากเล่นเก่งด้วยเออเขาอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเตะบอลสนุกสนานหรือว่าทำสิ่งอื่นๆด้วยแต่ก็ยังเรียนเก่งด้วยเขาจะทำได้ยังไงจะบาลานซ์ได้ยังไง
0: อย่าดองงาน
1: อ่ะอย่าดองงาน
0: เพราะคือพูดจากประสบการณ์นะครับการที่แบบผัดงานทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้

0: ให้มันถูกต้องอะครับงานเขาสั่งมาก็พยายามแรชั่นทำให้มันเสร็จไปเรื่อยๆพยายามทำส่วนหนึ่งอะคืนนี้ทำส่วนหนึ่งคืนต่อไปทำอีกส่วนหนึ่งจนกว่ามันจะเสร็จไม่ใช่ว่าเอางานทุกอย่างไปบีบอยู่ในคืนเดียวมันทำไม่ได้มันเป็นแบบมันเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพอะครับ
1: เคยทำมาแล้ว
0: เพราะผมเคยทำมาแล้วผมถึงบอกว่าพูดจากประสบการณ
1: ์เคยลอกกันบ้านเพื่อนมั้งไหมเนี่ย
0: ลอกกันบ้านเพื่อนส่วนมากจะเป็นวิชาคณิตอย่างเดียว
1: มีเหมือนกันเหรอ
2: ไม่เก่งคณิต
0: เพราะผมไม่เก่งคณิต
2: คือถามเพื่อนว่าแบบว่าอันนี้คือแบบมันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ลอกยังไงได้ 4.00
0: ก็
2: ไม่ใช่ตอนนั้นไม่ลอกค่ะตอนเนาะ
0: มันก็คือยังไงอ่ะคือเพื่อนอ่ะเขาเข้าใจคือมันจะมีเพื่อนบางคนใช่ไหมครับที่ว่าเข้าใจเนื้อหาของวิชาแบบบางวิชามากกว่าตัวเราเองก็พยายามต้องฟังจากเขาด้วยพยายามรับฟังอินพุตจากเขาด้วย
1: คือมันจะมีท็อปคณิตท็อปชีวะท็อปอังกฤษก็เป็นแชมป์ใช่ไหม
0: ก
1: ็ใครเวลามีปัญหาเรื่องอังกฤษก็มาถามแชมป
0: ์ก็คือ
1: แชมป์อธิบายได้แต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์เราก็อาจจะไปถามเพื่อนอีกคนนึง
0: มันไม่ใช่การลอกกันบ้านมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู
1: ้ผู้ที่ถูกต้องคือหนึ่งอย่าดินพอกหางหมูนั่นคือจุดสำคัญเลยที่ทำให้คุณนั้นได้คะแนนดีนี่เป็นเรื่องราวของน้องแชมป์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษน้องแชมป์ได้บอกวิธีการไปแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดง่ายๆเลยครับนั่นคือเรื่องของความรับผิดชอบนั่นเองที่สามารถทำให้เรานั้นมีความสามารถมากยิ่งขึ้นหลายครั้งที่หลายๆคนบอกว่าเรียนไม่เข้าใจหลายๆครั้งที่หลายๆคนบอกว่าทำแบบฝึกหัดไม่ได้ต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองดีแล้วหรือยังเวลาเรียนคุณตั้งใจฟังไหมเวลาที่เขาเปิดโอกาสให้ถามคุณยกมือถามหรือเปล่าเวลาที่คุณครูมอบแบบฝึกหัดมอบการบ้านให้คุณไปฝึกฝนเพื่อเกิดความชำนาญคุณทำตามที่เขามอบโจทย์ให้หรือเปล่าถ้าคุณทำตามที่เขามอบแล้วยังเรียนไม่เก่งอันนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยแหละครับว่าถ้าเกิดทำตามที่แชมป์บอกโดยตัวการสำคัญก็คือความรับผิดชอบทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วมันค่อนข้างจะการันตีได้ว่าคุณจะสามารถมีความถนัดวิชานั้นๆได้เป็นอย่างดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องแชมป์เป็นอย่างมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับกว่าจะโตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9 นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรัก

โดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ 9:00 น.และพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ7-11นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณกอศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณกอศักดิ์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ

0: มได้รับจากบริษัท 3M
1: ฮะ
0: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงิน
1: ฮะ
0: มีความรู้เอามาทำเงินได้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบาก
1: ฮะ
0: แต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรม
1: ครับ
0: ความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรม
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรม
1: ครับ
0: นะมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมาก
1: ครับ
0: แต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันหมื่นเจ้า
1: ใช
0: ่ใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื่อ
1: ครับ
0: นะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
1: ้
0: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้าน 7-Eleven ได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากๆเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้าน 7-Eleven เล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันอาจจะอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวใครเข้ามาในร้าน 7-Eleven ก็จะไม่เบื
1: ่อครับ
0: อันนี้คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลา
1: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมนี้มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ 7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะและทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรามีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิม
1: ครับ
0: มันคงเบื่อหน้าดู
1: ฮะ
0: นะดังนั้นสิ่งที่มีกันเข้ามาทุกวันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
1: ่
0: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆเข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งทั้ง 7-Eleven เนี่ยจึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมนะการจัดงานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
1: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับ

นี่นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPR นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO ครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูลสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยเหมือนว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4 ด้าน
0: ครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า close innovation นะพอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ open innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้เป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellenceซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
0: ้
1: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มี 10,000 สาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที 7-Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวด7 Innovation แล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovationไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองพอคิดเองอาจจะไม่ทัน
0: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจาก close innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือ close innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่ามันเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้วิธีเริ่มของ CPO เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ้งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
0: ์
1: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วเขาเอางานของเขามาทำนวัตกรร
0: ม
1: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPO จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG SCG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้เนี่ยแชร์ลิงก์ให้กับทางเราผมเองก็เอาไครทีเรียของ SCG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO
0: ครับ
1: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากความเพียรความพยายามและทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
0: ต้องขายได
1: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน
0: ์
1: ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นมาวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
0: คร
1: ับ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
0: ครับ
1: พนักงาน
0: กินประจําเลย
1: ครับพนักงานเป็นคนคิดขึ้นไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA ก็มีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
0: อครับ
1: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิม
0: ครับ
1: แต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ยผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
0: ให้ผลิต
1: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ป
0: ีเพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
1: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้าน
0: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่นมี
1: สินค้าตัวหนึ่งที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
0: เบเกอร์ครับ
1: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamb ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหน อันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
0: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนั้นก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
0: ครับก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนนะแล้ว CPO มี

0: มุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
1: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
0: ปีที่9แล้วครับ
1: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราดูร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่งกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำโค้ชอินโนเวชั่นมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจชานอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายนั้นแพ็กเกจชานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู้โตฟูซัง
0: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
1: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช
0: ่
1: คือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
0: โอ้เยอะมาก
1: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยงั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
0: ครับ
1: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ CS อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 Inno น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
0: ่
1: แล้วก็สินค้าที่ขายกับCS เนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอเซเว่นได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวเลยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมากมีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
0: ์
1: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้ทางเขาก็เริ่มทาง CP Lam ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริมSME ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยงั้นจุลิน

0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกรกรีนได
1: ้ครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MBI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ท
1: อ
0: ัพเพราะสตาร์ท
1: อ
0: ัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำสิ่งใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงและยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้าน
1: ะครับ
0: แล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอา start up นะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักด
1: ิ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะภูนสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: มีเสริมอีกนิดนึงได้ครับพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาลือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆนะครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: มัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: พินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลย
2: ค่ะ
0: ที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจเลยอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือเราจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผล
0: ครับ
2: มาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเนี่ย
0: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมติว่าถ้าสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้อีก 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
3: 15,000
2: 15,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
3: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
3: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
3: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
3: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมติว่าบัตรเครดิต
0: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็มเอามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเดิม
0: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อยๆ
2: นี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: ครับแล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
0: อึดอัดไหมหรือว่า
2: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ
2: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
2: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
2: ค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข1
2: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข7
2: เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณเนี้ยแหละ
2: ประมาณแถวๆนั้น
0: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บ
2: ั
1: ตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: คร
2: ับ วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ไม่กล้าบอกเพื่อนว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: อ๋อแล้วเป็นไง
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชัดที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: 3,000 ดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี
2: ้แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มันวิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มเอาไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที
2: ่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ชัดแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไป

0: ชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
0: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
0: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
0: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีทำได้ไหม
0: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
0: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
0: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมุติเงี้ยแล้วเค้าก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นน่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
0: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเค้าบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
0: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
0: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ป่ะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
0: ไม่ได้ก็ต้องได้ไง ต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได้
1: แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
0: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ 10,000 ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงๆตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่นเรา
0: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ10,000ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
0: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
0: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
0: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: อ
0: ันนั้นน่ะน้ำตาร่วงเลยนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันเนี้ยมันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล้วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแว็บไหม
0: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งคือไปแล้วคั่วเลยอะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
0: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยๆค่อยๆ
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อย เริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป็นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้แล้วเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนชั่งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนเนี้ยบวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่า
1: ครับ
2: ห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทําเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทําเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไดแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้าน
1: ครับ
2: ไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
2: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้ไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังค์เก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
2: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
2: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็มามองว่า

0: ยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่ม มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
0: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
0: แต่สบายกว่าพี
1: ่
0: แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี
1: ้
0: เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่คุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้าม

การกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างกับมีข้อ นกอยู่ 6-7 อันซึ่งกับมีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อ นั่นละและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้ว่าการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามว่าให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้ว่าการเขตพิคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: การที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกFeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์1ทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
1: จัดให้ผมยังไงครับ
0: ค่ะคือเป็นครอบครัวที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น family man
1: อันนั้นใช่เลยฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
1: โอ้ยใช่ๆๆ
0: แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน 5:00 น. ถึง 2:00 น. นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้โอ้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้
0: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเปรี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการกินดื่มแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ที่นี่ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ ขอบคุณเป็นผู้ชายอบอุ่น
0: ใช
1: ่ชอบ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเท่าตัวเดียวกันนะคะถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
3: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะครับ
1: ว้าอันนั้นอันนั้นมันเป็นอดีต
3: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค่ะ

0: เมื่อบ่อยนี่คือ
1: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
0: โอ้โหครบฮะ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
2: ไปหมด
3: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
1: ใช่วันพระครับ
3: วันพระ
0: ที่เหลือครบเซตนะฮะใช่ไหมครับงานเริ่มกี่โมง
1: 8โมงเช้าครับ
0: อ่ะถึงกี่โมง
1: 5โมงเย็นครับ
0: 5โมงเย็น
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
1: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
0: ฟิตเนสถึงกี่โมง
1: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงราวๆนี้ครับ
0: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
1: กลับบ้านครับ
0: ไปทำอะไร
1: นอนครับ
0: งีบก่อน
1: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
0: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
1: ก็ราวๆห้าทุ่มเที่ยงคืนราวๆนี้ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ยันร้านปิด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กลับบ้าน
1: ใช่ครับ
3: ค่ะไปทำงานมันนุ่งขึ้นไหมคะ
1: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
0: นี่แล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
4: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนทุกวันศุกร์เสาร์สองวันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงานแต่นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่า2วันแต่ปกติศุกร์แต่ว่าศุกร์เสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
3: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกันได้ไหม
0: พี่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
3: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
0: อันนี้อาชีพ
3: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
1: ผมก็เหมือนเดิมครับ
3: เหมือนเดิมค่ะ
1: เสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
3: 7วัน
1: 7วันครับ
3: ค่ะออกทุกคืน
1: ใช่ครับ
3: แล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
4: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขา มองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเอง คือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
0: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอ้การคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
4: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนในที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูดูนก่อนไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบมันจะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช้คำพูดนี
3: ้เพื่อนก็ทัก
4: ค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
3: ้
4: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
3: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
4: ใช่ค่ะ
3: รอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลยสองท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีๆและคุณหมายธนกฤตสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
6: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ
0: ่
6: ะ
0: กำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
6: ถ้าไม่ปกติก็ไม่ครบแต่จริงๆทำสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกครบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนอ่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
0: นั่นคือมุมของพี่ผัด
6: จ้ะ
3: ของคุณมายปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
7: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
3: แต่ก่อน
7: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจะจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
3: ค
7: ่
3: ะ
7: ใช่
3: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้นะคะเดี๋ยวจะกลับ
6: ให้กลับแล้วเหรอลูก
3: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
0: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม

แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ี่เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะเ
2: อาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหล
2: เออถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
3: ถือสายรอได้อะไร
2: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
1: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์และนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้วใช่
2: ไหมไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
1: ทุกวันหนูโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
0: โบว่าโบรับได้ค่ะ
1: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังค์หายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
2: แม่
0: กูเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
2: ดีแล้วดีแล้ว
1: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
0: ฮะ
2: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
0: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอซ์ได้ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะไอซ์แล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
2: ได้
1: อืม
2: ได้เลยมิกร้านบูส
3: ร้
2: านบ
3: ู
2: สเลยนะที่เดิม
3: โอเค
2: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมากอย่าที่สองก็ได้ไป
0: นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายๆคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
2: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบโกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
0: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาแล้วเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
2: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นอําพี่แล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไง
0: เนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
2: บ่นอะไรบ่นอะไรจ๊ะคนจ๋วยพี่ว่าเรามาเผาผ่านแคลรี่ยามราตรีกันนะจ๊ะ
0: โอ้ย
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังนอนไม่ได
0: ้ว้าไอ
2: ้ต้องฉีกก่อน
0: ไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยมิก
4: ฮะ
2: แป๊บหนึ่ง
5: อะไรวะ
0: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
2: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
3: ฮ่า
0: จะอุจัดแค่ไหนจะอุจัดแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้ไอ้โอ๊ย
2: อะไร
0: โถเอ้ยไอ้ไ
6: อ้เวลาเมาแล้วเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ
3: ์มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
6: ไม่รู้ตัว
3: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
6: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี
7: ้คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
6: จำนนด้วยหลักฐาน
3: ใช่ครับ
7: มันไม่รู้จะกดไปอะไรเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
6: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี้ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
7: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไอ้อย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
6: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
3: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบงเงี้ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
7: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
3: จริงครับ
4: เออแม่เขาเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะเออดี
3: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
4: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
3: ใช่ครับ
4: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
3: 24ใบคร
4: ับ 24ใบใน1เดือน
3: ใน3เดือนครับ
4: ใน3เดือนเพราะ1เดือนก็เกินไป
6: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
3: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
7: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่
6: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
4: ทิ
3: ้งตัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
6: หมดไปวันนึงนี่หลายสตังค์มั้ยคะขอถาม
3: ไม่ได้นับเลย
7: โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
6: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกไหมคะ
7: ไม่ค่ะไม่มี
4: ตอนนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
6: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
4: มันไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
3: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: เราก็ไปทานข้าวครับทานข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำครับเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับอยากกลับบ้านละกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่ครับ กลับบ้าน
4: กลับบ้าน
3: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับ

0: ช่วงแยกอโศกได้ครับมันรู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้เอารถมานี่หว่านี่รถใครเนี่ยอะไรเงี้ย
1: แล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
0: ไม่ครับปิดประตูครับ
2: ลงเลย
0: ลงเลยเรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
1: กลับบ้าน
3: โอ้
1: แล้วคนนั้นเขาเจอรถเขาไหม
0: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
2: โอ้แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
0: ันนี้ผมไม่ทราบ
1: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาไงเลยไม่รู้แต่จะนี่อย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
2: แล้วกลับบ้านรู้ไหม
0: คืนนั้น
2: คือพอเช้า
0: ไม่ครับพอกลับถึงพอกลับถึงบ้านปุ๊บหลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
1: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างบ้างอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
4: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี
0: ่ไม่ใช่นี่พูดถึงแท็กซี่
4: อ๋อที
0: ่นั่นอีกเหตุการณ์นึง
4: อีกการนึง
1: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
0: วันนั้นน่ะขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
1: ครับ
0: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
1: ่อ
0: ก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
2: โอ้โหวีรกรรมเยอะจริงๆ
1: ช
2: ั
1: ดเจนครับผม
4: คือไอ้ที่ปิดไฟ
2: เปิดไฟ
4: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้ไม่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
2: เปิดอย่างนี้เลย
4: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบฉันไปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อนแต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม่ก็คือสลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟ จนแบบเล่นคงนานเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วหน่อยมีเป็นประตูไปเปิดเลยอันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูอะไรค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
1: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
4: เสื้อผ้าหนู
1: แล้วไม่โกรธเหรอ
4: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
1: ผู้หญิงต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
4: กระเป๋ากล้อง
1: ครับ
4: โอ้โหแบบคอม
1: รองเท้าอีกอ่ะรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
4: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
1: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
4: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล
1: ้วแล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไ
4: หมคือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
1: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
4: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
1: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
4: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอมโอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะเข้ากระเป๋า
2: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
1: ่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแมะสองแมะ
4: เฟลมาเลยอ่ะ
1: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
4: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
1: คือคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
4: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
0: เปลี่ยนนิสัยครับ
1: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
4: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือบูไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเขาเพราะเขาคือตัวปัญหาม
1: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
4: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
1: สมมติว่าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวๆฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอ
0: ผมเลือกของเขาครับ
1: เอ้ยดีว่ะ
4: คืออันนั้นแปลกว่าคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอ
1: มันซึ่งนี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างน
4: ั้
1: นเหรอ
0: แบ่งฝั่งยาวๆเลย
1: เป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
4: ใช่
2: แต่ว่า
1: เด็ด
2: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
4: ี่ยไม่รู้ค่ะ
0: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
1: อ๋อนี่ละเมอลุก
0: ขึ้นมาฉี่ครับ
4: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
1: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู
0: ้ชายไม่รู้ตัวก็ได
1: ้จะเดินขึ้นมาแล้วก็ละโบก็ละเมอพอดีฉี่อยู่ร้านสระผม
2: แล้วเคยฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
0: ้อ๋อมีครับ
4: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุก

0: ุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉีกใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีเงินโบหยิบ
1: เหตุการณ์ฉีกเกิดขึ้นกี่ครั้ง
0: อุ้ยประมาณ 2-3 ครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่าง
2: น
0: ี้
2: ผมก็จะเดิน
0: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีหลาย
1: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี่แทน
0: มันบอกไม่ถูกอ่ะ
1: ประมาณครั้งที่สองที่สาม
0: ใช่ประมาณสามสี่อะค่ะประมาณอย่างนั้นบอกว่าทางลาวเลยลื้ออารมณ์เหมือนโมโหนิดๆอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
3: โย
1: น
0: ซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบ
3: ยี้
0: เลยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิไปหยิบดมเขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะเหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนอ่ะเวลาโมโหเลยเนี่ยเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างมันก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนี่นั่นไป
3: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
0: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรโบกับพี่ไอจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกเองไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
1: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
0: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
1: คือเปลี่ยนยังไง
0: ใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
1: ม
0: จะถามตัวเองเสม
3: อ
0: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี
1: ้แล้วคุณไอซ์ว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
4: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
1: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
4: เปลี่ยนได้ครับ
1: ทันทีเลย
4: ทันทีเลยครับ
1: เลิกเที่ยวเลย
4: ไม่เลิกครับ
0: ไม่เล
3: ิ
0: ก
3: แล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
0: ไม่เลิกไม่เลิก
1: จังหวะดี
4: ชอบ
1: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
4: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
1: ให้เรายังมี
4: สติแล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานนะ
1: แล้วไงฮะ
4: บรรยากาศมันพาไป
1: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
0: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง3 4เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
1: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
0: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
4: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทําให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเค้าไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเค้าต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
1: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเขาก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
0: ก็ไม่ทุกคืนค่ะเพราะว่าตอนที่เริ่ม
1: ตกลง
0: พอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะโบก็บอกเขาตรงๆเลยว่าถ้าโบจะคบใครโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันๆถ้าหาเป็นผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์หนึ่งลดมาแล้ว1วัน
3: 6วัน
0: หกวันใช่ค่ะแล้วมีพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเลือดบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนหนึ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะโบก็ดีใจแล้วเอออย่างน้อยคนหนึ่งก็คิดที่จะเปลี่ยน
1: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันหึงฉันไม่ให้เธอไป
4: เป็นอย่างนั้น
1: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี
3: ้
1: นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะ อย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวแล้วนั่งคุยกันตรง
3: ๆ
1: แต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะไอ้คนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะเขารู้สึกว่าไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
3: ่
1: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่าม ันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนปึ๊บอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: โอ้เลือดบอเหรอบอโดนฆ่าบอใครฆ่าบอมาบอเพิ่งตายก็กลายเป็นผีเลยเนี่ยไม่อย่ามาหลอกมาหลอนพี่เลยบอ
1: แกทำแบบนี้ทำไมพี่ไอ
0: พี่ทำเหรอพี่เมาถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโครก
1: โอ๊ยพี่ไอดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บหมาแบบนั้นทำไม
0: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
1: เออง
0: ั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
1: ก็ใช่ไงดิ
0: เอ้า งั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
1: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกลื่อนโบไม่ไหวแล้ววะพี่โบอยากเลิกกับพี่อะ
0: ใจเย็นโบพี่ขอโทษนะโบ
1: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โบรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอะมันไม่ใช่กลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอะพี่ทำไงอะ
0: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
1: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
2: อ
1: ้
2: าวนั่นกูอีกแล้วครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
1: อยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
2: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
1: คือหมาฉันโดนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
2: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
1: ้โบค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะ
3: โบมันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
0: โบพี่ขอโทษ
1: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอะพี่ก็ไม่รอด
0: โบ
1: พี่ก็คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
0: โบเดี๋ยวโบ
2: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
4: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บคงใส่คงแบบจิตใต้สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบแล้วคือหมาก็ไม่มีรองสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบห้องนอนเลย
2: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
4: ใช่ค่ะ
2: แต่มันกินเข้าไปในส่วนใช่ไหมเพราะจริงๆเวลาเล็มอ่ะมันเล็มนิดเดียว
4: ใช่มันเล็มนิดเดียว
2: แ
4: ต่เน
2: ี่
4: ย
2: เขาตัดเลือดอยู่ในน
4: ั้
2: น
4: ใช่เขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
2: ะ
4: ค่ะทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไป

0: นี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูหมูเรียกฉายาหมูหมูอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูดูแฮงเร็วดูแฮงเร็วไอเราก็
1: แฮงคือน้องหมา
0: แฮงชื่อแฮงค่ะ
1: แฮง
0: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยทีนี้เพราะว่าได้ยินว่าแฮงเร็วอะไรเงี้ยแฮงเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะคือหยิบมีดใครเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอ่ะค่ะวันนั้นอ่ะ
1: จริง
0: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารอ่ะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอ่ะทะเลาะกับเขาอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจตื่นเช้ามาโบก็หายไปเลย
2: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนอันนี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้คือแบบมาทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงครับรุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยไงครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
0: ผมบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบบอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดเขาไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่แล้วกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
1: ถามพี่บัตรกับคุณไม้นะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
3: ถ้าเป็นพี่ไผ่พี่ไผ่จะมองว่าอันนี้ป่วยละต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่แพทย์คิดแบบเนี้ยพี่แพทย์ก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะ เพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมากมองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
4: คือโมโห
3: โมโหแหละโมโหก็เรื่องหนึ่งพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
4: ใช่
3: ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทเคยเจอเพื่อนอะค่ะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าคงจะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
1: ค่ะ
3: ไม่น่ายอมอ่ะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้ว
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได้
1: ต้องถามคุณหมายบ้าง
5: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
3: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
5: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู
1: ่
5: แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณมายเดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
2: เขารู้ตั้งแต่วันแรก

0: ครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
1: วันที่ตัดเล็บมา
0: ถูกต้องครับ
2: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
0: ใช่ครับ
2: นี่เขาเนี่ยอย่างที่โบบอกนะครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
3: ่
2: ก็คงไม่มีความรักกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
1: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
0: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
1: จริงแล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
0: มีครับมีครับ
1: แล้วทำยังไงอะคะ
0: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
3: ไปกินอ
0: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรครับ
1: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
0: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
1: ค่ะ
0: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
3: น
0: ี้ครับ
3: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่มีเหมือนเดิมละ
1: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
0: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
3: สุขภาพดีกว่า
0: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนยังตื่นเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ป่ะก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
3: พรุ่งนี้จะกินอะไร
0: ใช
3: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
0: จะไม่มีการไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเออจะทำอะไรกันดี
2: มันไม่ใช่อดีตแล้ว
0: ใช่ใช่
2: คือคุยเรื่องอนาคตล้วน
1: ๆถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
4: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
5: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
6: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
4: จริงดูสิโอ้โหปะการังสวยมากเลยอะ
7: เดี๋ยวนะเออมิก
8: เอาอีกแล้ว
7: ฮะเออว่าไงเนี่ยซีมิลันอยู่ซีมิลัน
8: เอาซีมิลันอยู่ด้วย
7: เอออยู่ซีมิลันเอาไงดีเนี่ย
8: เอาไง
7: อ๋อได้มีปัญหาใช่ไหม
8: อ
7: ๋
8: อ
7: แป๊บนึงแป๊บนึงเออได้แป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
8: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยไปชั่วโมงเอาน
9: ะหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆนะลูก
5: ค่ะแม
9: ่ไหนกับก่อน
5: จะไปแล้วใช่ไหม
7: ไปเลย
5: โอเค
7: พร้อมไหม
5: พร้อม
7: พร้อมนะไปนับ1 2 3 1
5: ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมันมาไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
2: เอาแล้ว
1: อยากรู้
2: เปิดประเด็นมาขนาดนี้ ามาเลยว่าคืออะไร
3: เขาขอแต่งงานใต้น้ำ
1: โอ
3: ้มันคือแบบเป็นอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆค่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
0: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายท่านพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแล้วก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายไปด้วยคราวนี้เต็มเลยครับอะไร
3: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอ่ะคือในใจที่เพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอ่ะแล้วแบบหยุดเลยอ่ะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอ่ะงงแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี
2: ้อ่ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
0: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่2อย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
2: ครับ
0: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทํามาเลย1ก็คือดำน้ําอยากไปลงไปดำน้ํา2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
2: ครับ
0: ก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ำเนี่ยผมดำอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบจำในด้วยว่าผมขอแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
2: คุณจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอครับ
0: ผมกล่าวว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิมันไม่มีอย่างนี้นะครับแต่แม่ขอครับ
2: ว่า
0: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
1: แม่กลัวความปลอดภ
0: ั
1: ย
0: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่
2: อ
0: นก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
2: คร
0: ับ
3: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยครับเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีเน
2: า
3: ะที่มีเขา
1: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
3: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
1: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนนึงที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
0: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทำมามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันหนึ่งว่าเราจะทำให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทำตัวดูตัวเองว่าเราจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ไหมจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีของลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
1: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะกับคุณไมล์ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
10: พี่อยากให้จำเรื่องแบบนี้ความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะเพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่คิดดิ
11: คุณไมล์ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอมากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
1: ใช่
12: ค่ะแต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรัก
10: ใช่
12: เขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
10: ใช่ค่ะ
12: คือทั้งคู่มีความรักคนนึงสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่

0: เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
1: ม
0: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
1: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมค์ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์อยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
2: ขอบคุณพูดเลยซึ่งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกๆเรื่อง คือแบบให้คืออะไรให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รักษาน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่สิ่งที่โบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขนี้ไปทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
1: คุณไอซ์ค่ะ
3: แล้วคุณไอซ์นะครับ
4: ผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้สามอย่างครับคือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันมาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
1: ยังไม่รัก
4: ครับใช่ครับ
2: มันจริงๆคือนี่ตั้งใจแบบอยากมีอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
4: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
3: ครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
4: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
3: นี่ไงเร็วๆนี้แล้ว
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบดขอบคุณมากๆค่ะ
5: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
1: ค่ะขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 นถึง 2:00 นทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยึดโทรศัพท
3: ์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
2: ผมคิดว่ายึดโทรศัพท์ร้ายแรง
4: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
5: คุณแม่ว่าทีนึงก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
6: สะท้อนใจตัวเองเลยล่ะ
0: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

ทั้งหมด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้าน

ก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่า

0: เวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบความแข็งแรงของที่พักอาศัยยึดติดเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะหมอบหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงพ้นจากแนวสิ่งของหล่นทับไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสาใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอยึดเกาะที่กำบังให้แน่นรอจนแผ่นดินไหวสงบค่อยออกจากอาคารกรณีอยู่ที่โล่งแจ้งควรอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หากอยู่บริเวณ

0: ฝั่งและน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบหนีขึ้นที่สูงและออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดการเรียนรู้รับมือแผ่นดินไหวจะช่วยลดผลกระทบความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับThank you.

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งนึงที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

ช่วงเวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบเป็นยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

เพราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: แรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วชาวแม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: ดูแขนครูดิพี่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกอ่ะไล่ไปที่นิ้วครูอ่ะถ้าถืออย่างเงี้ยแต่วิปโต้ได้เข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างได้เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียนดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูปแบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลล์เครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้เกือบ3ปีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสอนพวกเราเสมอถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะปรัชญาของมหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้ตำราเล่มเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วยตั้งแต่ผมจำความได้พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่ที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523นะครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านผมขอได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็ควรจะทำความดีให้สมกับที่ท่าน

0: ไว้เราบ้างการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่จะได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
1: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
2: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลลูกหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบในจิตใจของผม

Pak.

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเคนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกมันเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
3: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
3: ประมาณ60กิโล
4: เอาคนเดียวเลยอะ
5: เราทำได้อุ้ย
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
6: ย่าอย่างพะ
7: นำพัดย
0: อและบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
5: นี่ลูกเต๋าก็มี
1: ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเพื่อนใดต้นปะต้นเต๋าซีนะครับทั้งกอบ้านเปิดกับมีเปิดสูบตาหมด
6: เจ้า
1: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี
0: ่เต๋าที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกของเฮานะครับประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักหมดเลยกันต้มเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของไอ้พ่อของแม่คน
8: เริ่มให้ผลผลิตแล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
6: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
8: สูงกว่านี้อีก
0: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
1: ไอ้กลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีล่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตรงนี้มีสาหร่ายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
0: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
6: สาหร่ายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
9: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
6: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
9: ค่ะ
6: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
9: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
0: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
1: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแกงหนึ่งไปได้นะครับต้นเก็บคืนอย่างเดียวเพราะอย่างที่ซ้ายไปก็ไก่หนึ่งเก่านะครับแต่ทำความสะอาดอย่าง
10: ต้องบีบน้ำออกด้วยครับ
9: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มั ันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก
2: ่เฮ้ยดอนบอสโยมคนต้มเต๋าของมึง
4: ไอ้ก
2: ะอันนี้ครับนายดอนเขาจะว่าคนต้มเต๋าครับของบารสุขเขานี่เป็นสุขแรกต้มเต๋าของผู
6: ้ไปที่ไหนคะ
4: ใกล้ๆนี่ครับเมื่อใกล้ๆเนี่ย
6: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
4: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ไปกี่โมงร้อน
4: ที่สี่ที่ห้าถึงจะมืดเช้ามืดเพราะมันร้อน
0: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
11: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
0: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
2: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
12: ไปอิน
2: น่ะ
12: เต๋ามาขาย
2: ผมเต๋าขาย
13: ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
12: โอ้ยเป็น10คืนก็มี
2: พออยู่บ้านผมมีอาชีพแล้ว
12: บ่มียังแล้ว
2: ต้องนอนกับเต๋าน่ะคือเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
14: ค่ะเป็นอะไรบ้างคะ
15: มีแบตเตอรี่ข้าวสารหม้อหม้อหุงข้าวกล้วย
14: กล้วยนี่อาศัยใส่ของทั้งหมดนี่เหรอ
15: ครับตอนนี้ปลาปูครับ
16: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
15: ครับ
16: กินกี่รอบกี่ครั้ง
15: มื้อเดียว
16: เอามื้อเดียว
15: ที่เหลือก็หาน
17: ี่ไปอยู่กี่วันครับ
15: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มเต๋าก็ใส
0: ่ตี4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้ครับดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
6: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
15: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
0: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: พี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มเต๋าในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูก เล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวหรือเปล่าช่างภาพ ลูกเนี้ยลูกกริ๊ดนึงนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นเต๋าเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกเต๋าจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้องขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพอไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: เวลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละคะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไงคะ
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ั้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มปุ๊บ
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: ต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตา
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
3: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: ค่ะดูเห็น2คนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใช้ปี๊บครับใช้ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เฮาเวลาเฮาเปิดเข้าปามจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเฮาเปิดเข้าปามจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้มั้ยคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้นะครับเพราะมันมีลูกเตาอยู
4: ่น้ําก็ใกล้ด้วยนะครับ
3: เราจะได้เอาน้ํานี่ต้มเตา
5: ไปคนเดียวนะ1วันกับ1คืนยังบ่ได้กระสอบตัวละทําคนเดียวนะ
0: ค่ะ
5: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบ
4: นั่น
5: เฮาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ํานี่แล้วเฮาจะไปเข้าป่าไปเอาเตาก่อนเนาะ
2: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเตาว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอและพี่ก้ำ
5: ไม่ใช่เตาก่อนเน
0: า
5: ะ
0: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
5: เออไม่ใช่เพราะว่ามันได้หรือยังก่อนเฮาจะต้มเฮาต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
0: ติ ดเลย
5: ติดเลยครับเพราะว่าเรียงใหม่ตลอดทุกดาว
0: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
5: นี้ครับมีแหลม
0: ๆพี่ไม่ปีนขึ้นไปเจ็บหรอ
5: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
0: อันนี้น่าจะแก่เหรอคร
5: ับ ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
0: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
5: ต้องตัดหัวแล้วบีบดู
3: เนื้อดำๆนี่จะต้มไม่ได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไว้ไปเพาะพัน
0: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
1: ต้นนี้ครับข้างบน
0: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้เหรอคะพี
1: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
4: เอากล้วยเอาก่อนเพื่อจะขึ้น
2: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
1: ใช้มืออย่างเดียว
2: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
6: ได้ไหมครับพี่จอน
1: ต้นนี้ได
6: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับถ้าไม่ได้ก็ไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
2: พี่ดอนตัดลูกเตาลงมา2ทลายนะครับทอนเคล็ดหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี
7: ้เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
1: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคล็ดนี่1เคล็ด
2: แล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
7: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
1: หนักก็ต้องไป
2: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยแล้วครับ
7: แบกไหวกี่กิโลคะพี่
1: ประมาณ30กว่ากิโล
2: แข็งแรงจริงๆต้องขนเตามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
1: อันนี้รีดลูกเตาเพื่อจะไปต้มใส่
0: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
1: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
2: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
1: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนีบ
8: คือต้มทั้งลูกเลย
1: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
0: ต้มเตาเนี่ยนานเท่าไหร
1: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
2: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมา อย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
1: ทำทุกอย่างเองหมด

0: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
1: วันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
2: จะเอาออก
0: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
2: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปตีนีบอีกทีนึง
0: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
2: ถังก็มาร้อยกว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลทุกวันนี้เล่นเป็นกิโล
1: ด
2: ีกว่า
0: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
2: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
0: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
2: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
0: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
3: ใช้หมุนหัว
0: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
3: ต้องวางไว้ข้างๆเพื่อจะดุ้งกลางคืน

0: ในวันรุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ก็จะประมาณขนาดเนี้ย
2: เราไปแช่มันจะได้
1: เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
3: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
2: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาในป่าหมด
2: อาศัยป่าอย่างเดียว
4: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
5: กี่กระสอบคะวันนี
2: ้ได้2กระสอบครับ
5: เต็มไหมคะ
2: เต็มครับ
5: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
2: 100กว่ากิโล
5: ค่ะ
2: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบายๆ
1: ล่องแพมันสบายกว่ามันทุกข์หนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
6: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต่าก็เดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การล่องแพนะครับเมื่อก่อนเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงบ่แห้งขอดลงพองละการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
4: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
6: ครับตะกอมดเป็นเงินจองล่ะตะวันหักต้น
2: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
2: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
0: ผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่า

0: ก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข
1: ่มารอเป็นเดือนไม่ได
0: ้พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
1: เสียงดัง
2: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาอส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
3: โอ้โหเยอะมากเลยเวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ
4: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นเลยตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข
5: ่ก้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
2: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่อันนี้โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
0: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
5: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
5: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมาที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดัมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ่
1: ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
1: ้เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอตอม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสดีคร
1: ับ มีมารยาทไงไม่นานๆเจอทีโอเคอตอมวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ
1: ์เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉยๆ
1: โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้แ
1: ล้วแนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการโอ้ยไม่สวยก็หยิบมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไร